0: คนนั่นแหละ
1: สามช่าไหมล่ะอ่ะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวอยู่กรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ตึงตัง
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยักร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยักร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยักร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีกรับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยักร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเรารอเราอยู่แล้วนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: 4แซมบ้า5พาโซดับเบิ้ลนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทบอลลูมนะคะมีจังหวะวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวน
1: ค่ะ
0: นะคะ
4: นอกจากยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: เออครูอีคะและเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้เราทั้ง2คนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
4: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
4: ่จากที่นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: มันกระสาวสวย
2: ช่วงแท็กทีมไว

0: เอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
1: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
2: อะไรอะคะ
1: จังหวะบีกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
1: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะ
0: คะต้องจับมือกันด้วย
1: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
0: ครับผม
1: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ำ1 2 3 4
0: ง่ายมากจริงๆ
1: 1 2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
1: ค่ะแค่วอร์มอัพแล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
0: เบสิกมูฟเมนต์ค่ะ
1: เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
0: ยืนเลยครับ
1: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
0: ครับ
1: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
0: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยัคฆ์ร้าย008ของเราออกปากว่ายากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ชโทนโดยการแตะลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยัคฆ์ร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยัคฆ์ร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยัคฆ์ร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: มาครับขอย้ายกันนะครับครับ
2: ลุย
1: 5จับโพนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูจะเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
1: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะในการเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
0: จริงเลย
1: มันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
2: สนุกไหม
0: สนุกแน
2: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่ใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
1: ตึงตึงต
3: ึ
1: ง
3: อ้าวอ้าวอ้าวซูนซูนเป็ดไม่ยอมไปครับแหมทำให้พยัคฆ์ร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
1: 1 2 3
3: 1เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
1: 1 2
3: แหมยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับเอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
1: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
1: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
3: พอไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
0: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาดโดยใช้เพลงนะครับ
2: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะ
1: ตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
0: แม่เต้นพริ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
1: ตั้งใจอ่ะสิ
0: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
1: การเต้นลีลาที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
0: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละฮะแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากมากนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
1: ขอบคุณมากนะคะครูขา
0: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: จริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
1: ค่ะ
0: ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร008และก็พยาไรสุดสวยค่ะพยาไร8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสมีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
2: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลากันมา
5: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพริ้วไหม
2: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลามาก่อนเลย
5: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
2: ะ
5: แต่มีตัวนี้เขาถ่วง
2: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไรสุดสวยของเราใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร008
5: ใช่ค่ะ
2: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
5: ตรงนั
2: ้
5: น
2: แข็งเป๊กเลย
5: ค่ะ
0: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
2: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต
0: ้
2: น
0: ตื่นเต้น
2: แล
0: ้
2: วพอเล่นไปสักครู่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
2: ค
5: ือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถที่จะคลายเครียดได
2: ้
5: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
2: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
5: ใช่ค่ะ
2: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาดเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
5: ค่ะ
2: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
0: คือเต้นไปอ่ะรอยยิ้มนี่มาเองเลย
2: ใช่ไหมคะ
0: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
5: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
2: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพยาไร008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไร้วัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
5: อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที่จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
2: ค่ะ
5: หรืออาจจะวัยทองแล้วก็ได้มั้งคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
2: จริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
5: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
2: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุค่ะผู้หญิง

0: นี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน คือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไปนะคะค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2เพศ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
0: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
1: หงุดหงิด
0: หงุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างนี้นะคะค่ะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
2: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
0: ค่ะ
2: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
0: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
2: อ
0: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
0: ค่ะสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
1: ่
0: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
1: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับอ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
0: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
2: สรุปของแม่
1: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันครับ
2: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
0: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
1: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาพัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณหมอ
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
2: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอ่ะตัวลืมอ่ะ
4: สามชาติ
2: สามชาติลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
1: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษโทษโทษโทษ
0: เอาพี่เป็นไม่ถามละ

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเรา

ก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับ

ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบ
5: ย
4: โอ้ย
6: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
6: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
6: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
6: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โหเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
6: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
6: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
6: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
6: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ

0: อะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
1: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
0: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
1: ้
2: รีบให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับ

0: ข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เดอะซีรีส์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เราจะมาเจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment

0: Engage มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Gate นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
1: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 4% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
0: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
1: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
0: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
1: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB- ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
0: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB+ ถึง B+มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง CCC+ ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
0: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
1: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: โตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมือง

เมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: สวัสดีครับ
5: คุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
5: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
9: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
9: ได้ครับ
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
10: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ BLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.bltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
9: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันนี้เสนอตอนติ๊กตอกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าอ้าวนี่ฟ้าฟ้าหลับอยู่ละเนี่ยสงสัยวันนี้จะเล่นเหนื่อยจนหมดแรงแล้วล่ะสิสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับ

0: อ้าวมีอะไรเหรอจ้าฟาฟาไม่กระโดดตามคุณกบไปแล้วเหรอ
1: ติ๊กตอกติ๊กตอก
0: อ๋อฟาฟากำลังสนใจเจ้าเสียงติ๊กตอกอยู่นี่เองเรารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าจะเสียงติ๊กตอกติ๊กตอกเนี่ยมันมาจากไหน
1: ไม่รู้ครับ
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
1: ฮ่าตามหา
0: เสียงนั่นน่ะมาจากก้อนหินก้อนนั้นหรือเปล่านะ
1: ไม่ใช่อ่ะก็ไม่ใช่
0: หรือว่าฟาฟาจะหาที่มาของเจ้าเสียงติ๊กตอกนั้นเจอแล้ว
1: ใช่ใช่ครับ
0: เจ้าเสียงติ๊กตอกนั่นน่ะมาจากเจ้านี่เหรอจ๊ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ๋อในที่สุดก็หาเจอแล้วนะฟาฟา
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ฟาฟาจ๊ะเจ้านั่นน่ะมันพูดไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
0: เอ๊ะ
1: เจ้านั่นน่ะมันเป็นแค่สิ่งของนะจ๊ะไม่ใช่สิ่งมีชีวิต
0: เลิกครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
1: นั่นน่ะไม่ใช่เสียงร้องของมันหรอกนะจ๊ะฟาฟาเสียงนั่นน่ะมันเป็นเสียงกลไกของเครื่องจักรที่อยู่ข้างในตัวมันต่างหากว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
0: ไม่รู้ครับ
1: เจ้านี่เขาเรียกว่านาฬิกาจ้ะ
0: ฮะนาฬิกา
1: ใช่แล้วนาฬิกาน่ะจะมีเลข1ถึง12อยู่รอบๆเลยนะจ๊ะแล้วนาฬิกาน่ะก็จะมีเข็มสั้นเข็มยาวอยู่ตรงกลางด้วยนะจ๊ะ
0: เข็มสั้นเข็มยาว
1: ใช่แล้วจ้ะไหนฟาฟาลองทายสิว่าอันไหนเป็นเข็มสั้น
0: เข็มสั้น
1: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ๊ะตอบกันได้หรือเปล่า
0: อันนี้สั้นกว่า
1: เก่งมากจ้ะแหมฟาฟานี่เก่งจริงๆเลยเอ๊แล้วฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่านาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้ทำอะไร
0: ไม่รู้ครับ
1: นาฬิกาน่ะเขาเอาไว้ใช้บอกเวลาจ้ะ
0: เฮ้ย
1: โอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะฟาฟานาฬิกาเขาแค่บอกเวลาว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วได้เวลากินข้าวกลางวันแล้วจ้า
0: ฮะกินข้าวกินข้าวกินข้าว
1: นี่แหละจ้าประโยชน์ของนาฬิกาถ้าไม่มีนาฬิกาแล้วก็ฟาฟาอาจจะลืมเวลาอาหารกลางวันไปเลยก็ได้นะจ้า
0: ขอบคุณครับคุณนาฬิกา
1: แล้วน้องๆทางบ้านล่ะจ้าลองดูนาฬิกากันหรือยังได้เวลากินข้าวหรือยังเอ่ยเอ๊ะนี่มันเวลาการ์ตูนจบแล้วนี่นาแหมน่าเสียดายจังเลยถ้าอย่างนั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลัง

ิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนนะลองนับดูสิคะขอเริ่มจากพี่ปังหอมค่ะ
2: 16 17 18 19 20
0: มากี่คนคะ
1: 20
0: คน20มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะ
1: 2
0: กับ0เก่งมากๆเลย2กับ0นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้มาโรงเรียนกันกี่คนเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบางห้องนะคะก็บอกว่ามา20คนเช่นเดียวกันเลยค่ะอะไรนะคะบางห้องก็บอกว่าวันนี้หนูมา30คนค่ะโหห้องหนูมาเรียนกันเยอะมากๆเลยโอ้บางห้องก็บอกว่าวันนี้ห้องหนูมา18คนค่ะขาด2คนนั่นเองเพื่อนที่ไม่มาโรงเรียนแสดงว่าเพื่อนเป็นอะไรคะ
3: ไม่สบาย
0: หรือว่าอาจจะมีธุระนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆขาเด็กๆต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจะได้มาโรงเรียนได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรนะคะไปอ่านข่าวมาค่ะเมื่อคืนว่ามีเด็กคนหนึ่งที่รอผู้ปกครองมารับใช่แล้วทีนี้ในขณะที่ผู้ปกครองเนี่ยมารับแล้วก็กำลังเซ็นชื่ออยู่เด็กคนนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอยากกลับบ้านแต่เด็กคนนี้ก็ไม่เดินไปหาผู้นะคะเด็กคนนี้วิ่งไปหาผู้ปกครองค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ
1: ล้ม
0: จากนั้นเด็กคนนี้นะคะก็เลยแขนบาดเจ็บแล้วก็ผู้ปกครองพาไปตรวจพบว่าแขนหักนั่นเองค่ะดังนั้นเวลาที่ผู้ปกครองมารับหนูจะวิ่งมาหาผู้ปกครองได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรล่ะคะขอถามดีกว่าเพราะว่าอะไรนะวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะพี่นิลินคะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองมารับเราถึงไม่ควรวิ่งไปหาผู้ปกครองคะ
4: เพราะว่าถ้าเราวิ่งเดี๋ยวเราจะล้ม
0: ถูกต้องเวลาที่เราล้มเนี่ยใครเจ็บคะ
4: ตัวเอง
0: ตัวเองเจ็บนั่นเองบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุล้มบางทีก็อาจจะหัวฟาดเลยได้ใช่ไหมลูก
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเราควรทำอย่างไรคะ
4: เดินค่ะ
0: เดินค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองนั่นเอง

0: เองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆคุณครูแพรก็เคยสังเกตเห็นว่ามีเด็กๆบางคนที่โรงเรียนเราผู้ปกครองมารับเนี่ยไม่ได้วิ่งไปหาผู้ปกครองนะแต่วิ่งเล่นด้วยความดีใจวิ่งไปทั่วเลยไม่ได้อยู่ใกล้ผู้ปกครองด้วยแบบนั้นได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ทำไมล่ะคะขอถามหน่อยสิขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะทำไมเวลาที่ผู้ปกครองไปรับถึงไม่ควรจะวิ่งไปทั่วค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมีคนมาจับตัวเราไปค่ะ
0: โหเก่งมากเลยค่ะพี่ฟ้าใสถูกต้องเลยเพราะว่าเวลาที่เลิกเรียนนะคะก็จะมีผู้ปกครองหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาในโรงเรียนใช่ไหมคะจากนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างอาจจะมีผู้ร้ายหรือว่าโจรเนี่ยแอบเข้ามาแล้วก็มาจับตัวเด็กได้ดังนั้นการที่ผู้ปกครองมารับแล้ววิ่งไปทั่วเนี่ยดีไหมคะลูก
1: ไม่ดีค่ะ
0: แล้วเราควรทำอย่างไรคะ
1: ห้ามวิ่งไปทั่วค่ะ
0: ห้ามวิ่งไปทั่วแล้วเราควรเดินไปหาผู้ปกครองแบบเรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยแล้วมีข่าวจริงๆว่ามีเด็กบางคนนะที่ผู้ปกครองมารับแล้วแบบดีใจมากๆเลยแต่ว่าตัวเองนะคะก็วิ่งไปทั่วเลยด้วยความดีใจแล้วก็มีคนแปลกหน้าเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ปกครองก็เลยจะพยายามจับตัวไปแต่ว่าโชคดีที่มีคุณครูมาเห็นทันแล้วก็ได้เชิญผู้ชายคนนี้นะคะออกจากโรงเรียนพร้อมกับตำรวจเลยค่ะโหอันตรายไหมคะเด็กๆ
2: อ
0: ันตรายมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะต่อไปค่ะมีเด็กๆคนไหนมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยครับพี่โอติมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: ตอนที่หนูอยู่ในบ้านหนูนอนเปรย์
0: อ๋อหนูนอนเพลงใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับแล้วหนูก็ฟังเพลงจนหลับ
0: โอ้โหฟังเพลงจนหลับเลยพี่โอติฟังเพลงแบบไหนคะ
3: ฟังเพลงปกติเลยครับ
0: อ๋อฟังแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วก็สบายใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเมื่อพี่โอติตื่นขึ้นพี่โอติทำอะไรต่อคะ
3: ก็เล่นเพลงครับ
0: อ๋อเล่นเปลแล้วเปลเนี่ยเราไปยืนบนเปลได้ไหมลูก
3: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เดี๋ยวจะล้มครับ
0: ถูกต้องเดี๋ยวมันจะล้มนั่นเองดังนั้นเนี่ยเปลไว้ทำอะไรครับ
3: แกว่งครับ
0: แกว่งเราควรจะทำอย่างไรให้เราปลอดภัยคะ
3: อย่าเล่นแรงครับ
0: อย่าเล่นแรงนั่นเองหรือว่าเราอาจจะนอนบนเปลหรือว่านั่งบนเปลได้ใช่ไหมครับลูก
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปมีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังอีกวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบบุญมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
4: หนูเคยเห็นหนอนคลาน
0: เคยเห็นหนอนคลานใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: หนอนตัวสีอะไรคะ
4: สีดำแล้วก็มีขนขึ้นมา
0: อ๋อบุ้งหรือเปล่าคะลูก
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นหนอนตัวสีดำๆแล้วมีขนขึ้นมาใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะพ่อบอกว่ามันเป็นหนอนคลาน
0: อ๋อเป็นหนอนคลานอ๋อแล้วถ้าเป็นหนอนคันแบบนี้พี่ใบบุญเอามือไปสัมผัสหนอนตัวนั้นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เดี๋ยวมันจะคันตัว
0: ถูกต้องเลยเดี๋ยวเราจับแล้วเราอาจจะแพ้แล้วเกิดอาการคันได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วพอพี่ใบบุญเห็นแบบนี้แล้วทำอย่างไรต่อคะ
4: พ่อก็เอามันไปทิ้งและไปทิ้งในป่า
0: ก็คือเอาเจ้าหนอนตัวนี้ไปปล่อยในป่าใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อดีมากๆเลยค่ะไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็เอาไปปล่อยตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วคุณพ่อจับหนอนตัวนี้อย่างไรคะ
4: จับหนอนเอาลิ้นสอไปเขี่ยให้มันขึ้นมา
0: อ๋อก็คือเราจะไม่นำมือไปสัมผัสตรงๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ถูกต้องเลยพ่อก็กลัวว่าตัวเองจะคันเหมือนกันใช่ไหมคะลูก
4: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณครูแพรก็อยากทราบจังเลยว่าเด็กๆปลายทางมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางน่าสนใจเช่นเดียวกันเลยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนบอกกับคุณครูแพรนะคะว่าเมื่อผู้ปกครองมารับนะคะหนูก็สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็ค่อยๆเดินไปหาผู้ปกครองด้วยไม่วิ่งด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆบางคนนะคะก็เล่าว่าหนูไปตลาดกับคุณย่าค่ะแล้วก็ไปช่วยคุณย่าถือตะกร้าผลไม้ด้วยเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีความกตัญญูมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: คุณครูแพรอยากได้ท่าที่เราเคยตกลงกันไว้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: เอาใหม่ท่าที่เราตกลงกันไว้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวจะสังเกตดูนะว่ามีใครยังไม่พร้อมหรือเปล่าอ่ะถ้าพร้อมแล้วไหนเด็กๆมีใครอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูแพรจะขอทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ยอดเยี่ยมค่ะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องเลยให้เด็กๆหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีนั่นเองต่อไปคุณครูแพรอยากให้เด็กๆสังเกตทั่วบริเวณห้องของเราเลยว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะเห็นกล้องนั่นเองขอถามเป็นพี่ปริมค่ะอ๋อเห็นมุมประสบการณ์ต่อไปขอถามพี่อนนท์ค่ะเห็นโต๊ะนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เช่นเดียวกันเลยค่ะนอกจากนี้ก็มีมุมประสบการณ์ต่างๆด้วยดังนั้นที่เวลาเราเคลื่อนไหวเราไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะบาดเจ็บนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูแพรจะพาเด็กๆเคลื่อนไหวก่อนแต่ว่าคุณครูแพรจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองดังนั้นให้เด็กๆทั้งหมดยืนขึ้นเลยการหาพื้นที่ของตัวเองเราต้องทำอย่างไรลูก
1: กางแขน
0: นั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวจะเจ็บนั่นเองแต่ว่าคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีบางครั้งแขนของเด็กๆก็ไปชนกับโต๊ะไปชนกับเก้าอี้แบบนั้นได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเจ็บนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดินตามจังหวะนะคะหาพื้นที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูแพรเคาะด้วยใครได้พื้นที่แล้วยืนอยู่กับที่ได้เลยค่ะ

ไหนคุณครูแพรขอสังเกตสิว่ามีใครยืนใกล้กันหรือเปล่าอ๋อรอบนี้นะคะเด็กๆต้นทางไม่มีใครยืนใกล้กันเลยแต่ว่ามีเด็กๆปลายทางยังมีคนที่ยืนใกล้กันอยู่เลยดังนั้นคุณครูแพรจะเคาะ2ครั้งให้เด็กๆขยับนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราจะมา

0: คลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยไหนมีใครเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะบ้าง

0: คุณครูแพรขอชื่นชมว่าเด็กๆหลายคนไม่ชนกันเลยเวลาที่เคลื่อนไหวไหนใครมีท่าทางที่น่าสนใจบ้างคุณครูแพรขอถามเป็นพี่พีคค่ะโอ้โหเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะ
1: ตำส
0: ้มตำแซ่บไหมคะแซ่บมากๆเลยเผ็ดๆนัวๆเลยใช่ไหมเด็กๆปลายทางล่ะคะอ๋อบางคนบอกว่ากำลังทำท่าทางปีนเขาด้วยวู้ไหนมีใครเคลื่อนไหวชนกันหรือเปล่า

0: ไพรยังไม่หยุดรอบนี้คุณครูไพรขอถามเป็นพี่อ้อมซับค่ะกำลังทำท่าทางอะไรคะ
1: เสือ
0: เสือโหขอถามเป็นพี่โอตีค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้โหมีคนทำท่าทางเป็นซอมบี้ด้วยค่ะใช่เหมือนมากๆเลยไหนมีใครทำท่าทางได้น่าสนใจอีกไหมนะโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยใครทำท่าทางน่าสนใจบ้างโหพี่ต้นน้ำทำท่าทางได้น่าสนใจมากทำท่าอะไรครับ
2: ห
0: ุ่
2: นยนต์
0: หุ่นยนต์โอ้โหขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
3: กระต
0: ่ายด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะ
2: ย
0: ิ
2: งปืน
0: โอ้โหกำลังทำท่าทางเป็นนักเต้นด้วยค่ะโอ้ชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะโอ้โหหลายคนเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยค่ะพี่ปั้นเคลื่อนไหวตรงตามจังหวะหรือเปล่านะเด็กๆปลายทางหยุดหรือยังเด็กๆต้นทางล่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามชอบไหมคะ
4: ชอบค่ะ
0: ชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางชอบไหมคะ
4: ชอบ
0: เด็กๆปลายทางก็ชอบเช่นเดียวกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามนั่นเองอันดับแรกเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆจับมือกันเป็นวงกลมใหญ่วงกลมใหญ่นะคะ1วงจากนั้นคุณครูแพรจะให้ผู้นำ1คนออกมาตรงกลางวงแล้วก็ทำท่าทางตามจังหวะจากนั้นคนที่อยู่รอบๆผู้นำก็คือผู้อะไรคะผู้ตามนั่นเองก็จะทำท่าทางตามผู้นำนั่นเองเมื่อคุณครูแพรให้จังหวะหยุดแล้วบอกว่าเปลี่ยนให้ผู้นำนะคะเดินไปแตะที่ไหล่เพื่อนเบาๆคนที่โดนแตะจะมาเปลี่ยนเป็นผู้นำคนใหม่แทนนั่นเองค่ะจะสลับเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะเด็กๆขาแต่ว่าคนที่เป็นผู้ตามเราจะไม่ยื่นแขนออกมาแบบนี้เพื่อให้แตะนะคะจะให้ยืนอยู่ให้เรียบร้อยยืนนิ่งๆเลยแล้วผู้นำจะมาแตะเองพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วค่อยๆยืนและจับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่จับมือกันเป็นวงกลมขนาดใหญ่ค่ะอ่ะจับเลยพี่ใบบุญทางนั้นก็ได้ค่ะ

0: ลาที่เคลื่อนไหวจะได้ไม่ไปชนนั่นเองต่อไปให้เด็กๆค่อยๆปล่อยมือคุณครูแพรขอคนที่เป็นผู้นำหนึ่งคนเอาใครดีนะรอบแรกคุณครูแพรขอเป็นพี่อั่งเปาค่ะเชิญอยู่ตรงกลางวงเลยจากนั้นนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคุณครูแพรจะเคาะจังหวะให้ผู้นำคิดท่าทางและผู้ตามทำท่าตามใครคะ
1: ตาม
0: ผู้นำนั่นเองเก่งมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะไม่ขยับเข้ามาข้างหน้านะคะโอ้โหท่าทางค่อนข้างที่ต้องใช้การทรงตัวสูงเลยยืนอยู่กับที่เปลี่ยนค่ะสลับกันเลยค่ะพี่ปังหอมยืนตรงกลางหน่อยค่ะต่อไปนะคะเริ่มนะคะต้องตามจังหวะด้วยนะ

โอ้เปลี่ยนค่ะเริ่มนะคะจังหวะด้วยนะจังหวะด้วยนะท่าของเด็กๆปลายทางก็น่าสนใจใช่เลยค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นผู้ชายบ้างนะคะพี่การ์ตูนเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะพี่บีเอ็มเด็กๆปลายทางก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะคิดท่าเลยครับคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังเปลี่ยนค่ะเชิญเลยค่ะคิดสิทำท่าทางอะไรดีนะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยหรือยังคะเด็กๆปลายทางเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆเลยค่ะโหพี่แม็กทำได้ตรงจังหวะมากๆเลยเก่งมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนค่ะขอผู้หญิงบ้างค่ะพี่แม็กขอผู้หญิงบ้างคนนึงผู้ชายก็ได้ได้มาเลยค่ะคิดท่านะคะเริ่มพี่ปั้นอยากยืนค้างไว้แล้วจังหวะล่ะคะพี่ปั้นทำอย่างไรดีนะอีกข้างนึงคุณครูแพรสังเกตเห็นว่ามีคนเข้ามาในวงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่ของตัวเองและนั่งในท่าที่สบายได้เลยค่อยๆนั่งค่ะค่อยๆนั่งเดี๋ยวเจ็บนะคะต่อไปให้เด็กๆยืดขาออกมาค่ะยืดขาออกมาจากนั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงนวดไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปมีใครอยากจะช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อบ้างนะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะสะบัดมือกี่ครั้งคะ10ครั้งนะคะเราจะทำท่าสะบัดมือ10ครั้ง1 2 3

0: 4 5 6 7 8 9 10
1: ต่อไปคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ BM ค่ะอะไรนะลูก
2: นวดแขน
1: กี่ครั้งครับ10ครั้งขอ2ข้างเลยได้ไหมให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยจากนั้น1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากๆเลยต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเราจะมาดูกันว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางสามารถนั่งสมาธิได้หรือเปล่า

0: ต่อไปนะคะให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะตรงไหนว่างนะพี่แซนดี้ขยับมาหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้เราได้เคลื่อนไหวแบบใดไปคะ
1: ผ
0: ู้
1: นำ
0: ผู้ตามนะคะเด็กๆสามารถเป็นผู้นำได้แล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ตามได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ขึ้นหน่วยใหม่กันแล้วซึ่งในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคุณครูแพรอยากให้เด็กๆลองสังเกตที่ป้ายนิเทศของเราดูค่ะใช่หรือเปล่านะ
1: ต
0: ้นไม้เหรอคะแล้วสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: อ๋อมีแอปเปิ้ลด้วยสังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: ดอกไม
0: ้อ๋อมีดอกไม้หรือมีดอกนั่นเองมีอะไรอีกคะ
1: ใบไม
0: ้มีใบแล้วก็มีอะไรอีกลูกเด็กๆบอกว่าเห็นรากด้วยแล้วก็เห็นลำต้นด้วยนอกจากนี้สังเกตเห็นอะไรอีกคะ
1: คน
0: อ๋อมีคนกำลังรดน้ำต้นไม้ด้วยค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆคิดว่าเราเรียนในหน่วยอะไรลูก
1: ลำต้นไม้อ๋อ
0: เกี่ยวกับต้นไม้นั่นเองซึ่งหน่วยในวันนี้นะคะก็คือหน่วยต้นไม้ที่รักอีกรอบหนึ่งหน่วยต้นไม้ที่รัก
1: ต้นไม้ที่รัก
0: เก่งมากๆเลยซึ่งหน่วยนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับต้นไม้นั่นเองค่ะและในวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี่เลยค่ะชื่อส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองต้นไม้นะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปนะคะตามแต่ละชนิดนั่นเองและส่วนประกอบก็แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากถามเด็กๆก่อนว่าที่บ้านเด็กๆเนี่ยสังเกตเห็นต้นไม้อะไรบ้างไหนขอถามเป็นพี่สนุค่ะพี่สนุคะที่บ้านพี่สนุมีต้นไม้อะไรบ้างคะ
2: มีต้นไม้ที่มีดอกรวงผึ้งค่ะ
0: อ๋อก็คือเป็นต้นรวงผึ้งเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีดอกสีอะไรคะ
2: มีดอกสีเหลืองค่ะ
0: มีดอกสีเหลืองด้วยมีลักษณะเป็นอย่างไรอีกคะ
2: มีน้ำผึ้งค่ะ
0: อ๋อแล้วเป็นต้นใหญ่หรือว่าต้นเล็กคะลูก
2: ต้นใหญ่ค่ะ
0: ต้นใหญ่นั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยไหนขอถามอีกสักคนสิขอถามเป็นพี่ปริมค่ะเชิญเลยพี่ปริมคะที่บ้านพี่ปริมมีต้นไม้อะไรคะ
3: ต้นไม้ที่เป็นส้ม
0: อ๋อพี่ปริมมีต้นส้มด้วยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วต้นส้มมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มันออกผล
0: อ๋อมีผลด้วยผลเป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: อ๋อก็คือเป็นส้มที่ยังอาจจะโตไม่เต็มที่ก็เลยเป็นลูกสีเขียวใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปิ๊มหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะที่บ้านของเด็กๆปลายทางมีต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าบ้านหนูนะคะมีต้นมะม่วงด้วยโหต้นมะม่วงเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะลูกต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ
4: ่ต
0: ้
4: นใหญ
0: ่ต้นใหญ่แล้วผลมะม่วงเป็นสีอะไรคะอ๋อมีเด็กๆปลายทางบอกว่าที่บ้านหนูนะคะผลของมะม่วงนะคะก็มีทั้งสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยถ้ามะม่วงที่เป็นสีเหลืองก็คือมะม่วงสุกนั่นเองค่ะแล้วมีเด็กๆปลายทางบางคนบอกว่าที่บ้านหนูก็มีต้นมะขามด้วยโอ้มีหลากหลายชนิดเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้และลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยนี่เลยโอ้ภาพนี้คือภาพอะไรคะเป็นภาพป่าที่มีอะไรอยู่เยอะเลยคะ
4: ม
0: ี
4: ต
0: ้
4: นไม
0: ้มีต้นไม้เยอะแยะเลยคุณครูแพรอยากให้เด็กๆปลายทางได้ร่วมกันสังเกตด้วยนะคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วลักษณะของต้นไม้ที่เด็กๆเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะคุณครูแพรขอถามดีกว่าวันนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่แซนดี้ค่ะ จากที่พี่แซนดี้สังเกตที่ภาพนะคะต้นไม้มีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
3: มีใบไม
0: ้มีใบไม้ใบไม้เป็นสีอะไรคะ
3: สีเขียวค่ะ
0: สีเขียวด้วยแล้วนอกจากมีใบไม้แล้วมีอะไรอีกคะ
4: มีต้น
0: อะไรนะคะ
3: มีต้น
0: มีลำต้นนั่นเองซึ่งลำต้นเนี่ยเป็นสีอะไรคะพี่แซนดี
3: ้สีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่แซนดี้หน่อยค่ะและในภาพนะคะก็คือต้นไม้ที่อยู่ในป่ามีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยแต่เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะแล้วส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเพราะเห็นแค่ลำต้นกับใบไม้นั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้คุณครูแพรก็เลยมีต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตค่ะแต่ว่าตอนนี้มาหรือยัง
1: ย
0: ังไม่มาดังนั้นเราทำอย่างไรดีล่ะ
1: เ
0: สกออกมาเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอยากใช้เป็นคาถาอะไรดีคะ
1: โอมาล
0: ึกกึ๋ยโอมาลึกกึ๋ยนะคะดังนั้นร่วมกันเสกไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3โอมาลึกกึ๋กึ๋ยมาแล้วค่ะนี่ก็คือต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยค่ะเด็กๆคะนี่คือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมเอ่ย
1: ต้นมะล
0: ิโอ้ทราบได้อย่างไรเนี่ยที่บ้านเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็บอกว่าต้นส้มจี๊ดเช่นเดียวกันเลยค่ะต้นส้มจี๊ดของเรานะคะก็คือตัวอย่างของต้นไม้ที่มีส่วนประกอบครบทุกส่วนเลยมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบที่หนึ่งเลยก็คืออยู่ใต้ดินคืออะไรคะ
1: ลำต้น
0: ไม่ใช่ถูกต้องเลยค่ะก็คือรากเองแต่ว่าเด็กๆอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ไหนคะอยู่ในดินหรือว่าอยู่ใต้ดินนั่นเองแล้วรากเนี่ยมีหน้าที่อะไรคะลูก
4: ก
1: ิน
4: น้ำ
1: ก
0: ิน
1: น้ำ
0: เก่งมากๆเลยค่ะรากนะคะก็มีหน้าที่เหมือนกับปากของมนุษย์เลยปากของมนุษย์มีไว้รับประทานอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้นไม้ไม่มีปากแต่ต้นไม้มีรากแทนซึ่งรากของต้นไม้ก็เปรียบเสมือนปากก็คือไว้ในการรับประทานอาหารแต่ว่าอาหารของต้นไม้คืออะไรล่ะ
1: น้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะก็คือน้ำนั่นเองและแร่ธาตุนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะแร่ธาตุจากสิ่งต่างๆทั้งในดินหรือว่าที่คนปลูกเนี่ยให้มาก็เป็นแร่ธาตุเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็เป็นแร่ธาตุนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะรากก็จะดูดซึมน้ำแล้วก็แร่ธาตุอาหารต่างๆเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองแล้วเวลาที่รากดูดซึมขึ้นไปเนี่ยจะลำเลียงโดยผ่านตรงที่เป็นอะไรเอ่ย
1: ลำต้น
0: ถูกต้องจะลำเลียงผ่านลำต้นแต่ว่าคุณครูแพรจะขออาสาสมัครออกมาสังเกตลำต้นแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยสิว่าลำต้นมีลักษณะอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะพี่ปังหอมมาช่วยคุณครูแพรสังเกตหน่อยสิว่าลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรหนูสามารถใช้มือจับได้เลยค่ะนี่ตรงนี้ค่ะลองรูปๆสิมีลักษณะเป็นอย่างไรลูกเดี๋ยวคุณครูแพรจะถามพี่ปังหอมนะคะต่อไปคุณครูแพรจะให้พี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่ปังหอมมายืนทางด้านนี้เลยอ้อมาด้านหน้าเลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยสิคะว่าจากที่พี่ปังหอมได้สัมผัสลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มันดูเหมือนแบบว่ามันมีพอหนูลูบไปแล้วมันเหมือนแบบว่ามันมีอะไรออกมา
0: ก็คือผิวของมันเนี่ยขรุขระหรือว่าเรียบคะ
3: มันดูเหมือนแบบว่ามันเรียบ
0: อ๋อก็คือผิวมีทั้งส่วนของเรียบแล้วก็ขรุขระใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: นอกจากนี้ลำต้นของต้นส้มจี๊ดเนี่ยมีรู้สึกว่านุ่มหรือว่าแข็งคะ
3: แข็งค่ะ
0: แข็งใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะลำต้นนะคะอย่างที่คุณครูแพรบอกไปเมื่อสักครู่เลยก็คือจะมีหน้าที่ลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นไปให้ส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กลิ่นนั่นเองพูดง่ายๆเลยก็คือได้กลิ่นนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะนอกจากนี้ยังสังเกตเห็นอะไรอีกคะนอกจากลำต้นแล้วมีอะไรอีกคะอ๋อมีผลใช่ไหมคะแล้วสีเขียวๆนี่คืออะไรคะเนี่ย
1: ส้มจี
0: ๊ดอ๋อมีส้มจี๊ดด้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะเนี่ย
1: ใบ
0: ของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครเด็กมาสังเกตใบของต้นส้มจี๊ดหน่อยสิว่าใบเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกพี่พีคลองสังเกตที่ใบก่อนสามารถสัมผัสได้เลยพี่พีคสัมผัสใบได้เลยทุกส่วนเลยทางนี้ก็ได้ค่ะลองจับตรงนี้ดูค่ะลองจับแล้วก็ลองรูปๆดูซิว่าใบของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจากนั้นพี่พีคมายืนทางนี้เลยค่ะพี่พีคขาต้นส้มจี๊ดลักษณะของใบเป็นอย่างไรคะ
3: มันเป็นแข็งๆค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อมันเป็นแข็งๆแล้วเรียบหรือว่าขรุขระคะ
3: เรียบค่ะ
0: เรียบนั่นเองรูปทรงของใบเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรลูกเป็นวงรีไหมคะ
3: เป็นค่ะ
0: เป็นวงรีหรือว่าเป็นวงกลมคะ
3: เป็นวงรีค่ะ
0: เป็นวงรีแล้วด้านปลายของใบเนี่ยเป็นอย่างไรลูก
3: มันแหลมค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะมันแหลมนั่นเองและในส่วนโคนของใบเนี่ยโคนของใบคือตรงนี้เป็นอย่างไรคะแหลมเหมือนกันไหมคะ
3: เหมือนก
0: ัน แหลมเหมือนกันเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะของใบของต้นส้มจี๊ดนั่นเองซึ่งใบนะคะมีหน้าที่ในการสร้างอาหารสร้างอาหารให้กับต้นไม้หรือว่าส่วนต่างๆของต้นไม้เนี่ยได้กินนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นเองแต่คุณครูแพรขอใช้คำพูดที่ทำให้เด็กๆเข้าใจง่ายก็คือใบมีหน้าที่ในการสร้างอาหารให้กับอะไรคะให้กับต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ใบต่างๆเหล่านี้ก็มีหน้าที่ผลิตก๊าซออกซิเจนวิก๊าซออกซิเจนคืออะไรคะคุณครูแพรก๊าซออกซิเจนก็คือก๊าซที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ต่างๆได้หายใจได้เด็กๆลองหายใจดูสิที่เด็กๆสูดเข้าไปนี้คือก๊าซออกซิเจนโอ้ใบสามารถที่จะผลิตก๊าซออกซิเจนให้เด็กๆได้หายใจได้แล้วก็สัตว์ต่างๆได้หายใจได้นั่นเองดังนั้นต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์มากๆเลยแล้วถ้าไม่มีต้นไม้ล่ะจะมีอากาศให้เราได้หายใจไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าที่ของใบนั่นเองต่อมาอะไรนะอยู่ตรงนี
1: ้
0: ถูกต้องเลยคุณครูแพรขออาสาสมัครออกมาสังเกตในส่วนของดอกให้คุณครูแพรได้ชมหน่อยซิว่าใครจะสามารถมาสังเกตได้นะขอเป็นพี่ใบเตยค่ะพี่ใบเตยสามารถยืนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยค่ะดูที่ดอกของต้นส้มจี๊ดได้เลยพี่ใบเตยสามารถสังเกตได้เลยดอกมีลักษณะเป็นอย่างไรคะพี่ใบเตยลองดูซิเดี๋ยวคุณครูแพทจะให้มาลองตอบคำถามจับได้นะคะค่อยๆจับจับเบาๆนะตรงกลางของดอกมีสีอะไรนะจับเบาๆนะเมื่อสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ใบเตยเชิญทางนี้เลยค่ะจากที่พี่ใบเตยสังเกตลองบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะว่าดอกของต้นส้มจี๊ดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: มันมีความเรียบค่ะ
0: มีกลีบใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ที่เรียบแล้วสีอะไรคะ
3: สีขาวค่ะ
0: สีขาวแล้วตรงกลางมีสีอะไรคะ
3: ออกน้ำตาลน้ำตาล
0: อ๋อออกน้ำตาลน้ำตาลออกน้ำตาลเหลืองๆหรือเปล่านะ ใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะตรงนี้นะคะก็คือดอกของต้นส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและตรงกลางก็จะมีเกสรค่ะแล้วถ้าเกสรนะคะได้รับการผสมกันนะคะหรือมีกันเกสรข้างล่างหรือว่าข้างใต้ของเกสรก็จะมีรังไข่ค่ะและรังไข่ก็จะกลายมาเป็นนี่เลยค่ะถูกต้องค่ะผลของต้นส้มจี๊ดนั่นเองแต่ก่อนจะเป็นผลนะคะเมื่อเกิดการผสมกันขึ้นกลีบของดอกต้นส้มจี๊ดเนี่ยจะค่อยๆร่วงลงไปค่ะเด็กๆขาจากนั้นนะคะรังไข่ที่อยู่ข้างใต้นี้ก็จะกลายมาเป็นผลของต้นอะไรคะส้มจี๊ดนั่นเองก็คือเป็นผลส้มจี๊ดนั่นเองค่ะและดอกก็จะมีสีต่างๆแล้วแต่ชนิดของต้นไม้เช่นต้นส้มจี๊ดดอกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีเกสรสีเหลืองแบบนี้การผสมเกสรก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่มีแมลงหรือว่าผึ้งผีเสื้อมาช่วยผสมเกสรนั่นเองพอเกสรถูกผสมปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรนะคะผลส้มจี๊ดนั่นเองแล้วผลส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคุณครูแพรอยากขออาสาสมัครมาร่วมกันสังเกตจังเลยขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะพี่ต้นน้ำสามารถสังเกตได้เลยครับจับได้ด้วยนะสัมผัสได้เลยค่ะสัมผัสได้เลยแต่สัมผัสเบาๆมีสีอะไรบ้างลองดูสิสังเกตเสร็จเรียบร้อยแล้วมาทางนี้เลยค่ะลองบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าผลของส้มจี๊ดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
2: เป็นวงกลม
0: เป็นทรงกลมนั่นเองแล้วมีสีอะไรคะ
2: สีเหลืองออกเขียว
0: ๆมีสีเหลืองออกเขียวๆนั่นเองค่ะแล้วจากสัมผัสผิวของผลส้มจี๊ดเนี่ยมันเรียบหรือว่าขรุขระคะ
2: เรียบ
0: เรียบนั่นเองแต่ว่าผลของต้นส้มจี๊ดที่คุณครูแพรนำมานี้ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะมันยังสามารถเจริญเติบโตได้อีกพอเจริญเติบโตเต็มที่แล้วผลของต้นส้มจี๊ดจะกลายเป็นสีอะไรคะ
2: เป็นส้มจี๊ด
0: เป็นสีส้มนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่อยู่ในดินคือ
1: ราก
0: ต่อมามีอะไรคะ
1: ลำต้น
0: ลำต้นที่ใช้ลำเลียงอาหารขึ้นไปนั่นเองต่อมาก็คืออะไรเอ่ย
1: ใบ
0: นั่นเองถัดมาคืออะไรเอ่ย
1: ดอก
0: และสุดท้ายก็คือผลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองแล้ววันนี้คุณครูแพรก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมกันทำด้วยค่ะกิจกรรมก็คืออยู่ทางด้านนี้เลยนี่เลยค่ะเด็กๆขาป้ายนิเทศของเราก็คือชาร์จกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกันเลยซึ่งชาร์จกิจกรรมของคุณครูแพรนะคะก็จะมีส่วนประกอบของต้นไม้มาให้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีบัตรคำที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะอ่านบัตรคำไปทีละคำว่าแต่ละคำคือคำว่าอะไรบ้างเด็กๆปลายทางร่วมกันอ่านพร้อมๆกับคุณครูแพรด้วยนะคะราก
1: ราก
0: รากเก่งมากๆเลยนี่นะคะคือรากนี่เลยส่วนที่อยู่ใต้ดินนี่คือรากนะคะต่อมานะคะลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้น
1: ลำต้น
0: นี่เลยค่ะนี่ก็คือส่วนที่เป็นลำต้นนะคะต่อมาใบ
1: ใบ
0: นี่เลย

0: ใบสีอะไรคะสีเขียวนั่นเองถัดมาค่ะคืออะไรคะ
1: ดอก
0: ดอก
1: ดอก
0: นี่เลยอันนี้คือดอกของต้นแอปเปิลนั่นเองค่ะจะมีสีขาวอมชมพูแบบนี้เลยค่ะต่อมาสุดท้ายเลยผล
1: ผล
0: ผลนี่เลยผลแอปเปิลสีอะไรคะสีแดงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆทำกิจกรรมโดยที่คุณครูแพรจะแกะบัตรคำออกแสดงว่าเด็กๆจะต้องจำบัตรคำให้ได้ว่าแต่ละบัตรคำเนี่ยคือคำว่าอะไรบ้างแล้วคุณครูแพรจะให้มาติดใหม่ให้ถูกต้องฮึบชึบไหนใครเรียบร้อยบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่อานนท์ค่ะพี่อานนท์เลยมาทางนี้เลยครับลูกพี่อานนท์หยิบคำที่พี่อานนท์ต้องการติดเลยครับครูแพรวางตรงนี้หนูหยิบได้เลยค่ะทีนี้พี่อานนท์ถือให้เพื่อนๆช่วยดูว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคะดอกนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะพี่อานนท์ไปติดได้เลยค่ะดอกอยู่ตรงไหนเอ่ยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่อานนท์หน่อยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปไหนใครจะออกมาติดอีกบ้างนะคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะพี่ภาคินยืนตรงนี้เลยครับแล้วก็เลือกคำเลยครับว่าพี่ภาคินอยากได้คำไหนทีนี้พี่ภาคินโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิพี่ภาคินหยิบคำว่าอะไรมาครับคำว่าอะไรคะโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิให้เพื่อนๆช่วยบอกก็ได้คำว่าอะไรคะเพื่อนๆคำว่าอะไรครับ
2: ใบ
0: เก่งมากเลยใบนั่นเองทีนี้ให้พี่ภาคินไปติดเลยค่ะถูกไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: เลยค่ะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ยังมีอีกค่ะคุณครูแพรขอเป็นพี่น้ำหวานค่ะเชิญเลยค่ะพี่น้ำหวานเลือกคำมาเลยค่ะทีนี้พี่น้ำหวานรู้ไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
2: ลาค่ะ
0: เพื่อนๆคะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ลา
0: เก่งมากๆเลยไหนดูสิคะว่ารากอยู่ตรงไหนเอ่ยทีนี้มายืนตรงนี้เลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่น้ำหวานหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปยังไม่หมดคุณครูแพรขอเป็นพี่แม็กค่ะพี่แม็กเชิญเลยครับเลือกเลยครับพี่แม็กหยิบคำว่าอะไรมาคะ
3: ลำต้น
0: อะไรนะคะ
3: ลำต้น
0: ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องเลยก็คือคำว่าลำต้นนั่นเองค่ะพี่แม็กไปติดได้เลยค่ะโอ้ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยเก่งมากๆเลยต่อไปเหลือคำสุดท้ายคุณครูแพรขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยทางนี้เลยครับหยิบมาเลยครับทีนี้โชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคำนี้คือคำว่าอะไรครับพี่โอติคำว่าอะไรครับไม่เป็นไรให้เพื่อนๆช่วยคำนี้คือคำว่าอะไรคะ
1: ผล
0: คำว่าอะไรครับ
2: ผลคร
0: ับ เก่งมากเลยค่ะพี่โอติไปติดเลยผลอยู่ตรงไหนนะทีนี้พี่โอติมายืนตรงนี้ถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องเลย

0: ปรบมือให้กับพี่โอตีหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบของต้นไม้นั่นเองทบทวนส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: ราก
0: รากต่อมาก็คือ
1: ลำต้น
0: ลำต้นต่อมาก็คือ
1: ใบ
0: ต่อไปคือ
1: ดอก
0: ดอกแล้วก็
1: ผ
0: ลนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค่ะ
0: สนุกนะคะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ

哈哈。

Hmm.

วยเปเป้ตามหาน้องหมีที่หายไปหน่อยครับมีทางอยู่3ทางเอ๊ไปทางไหนถึงจะเจอน้องหมีนะน้องหมีอยู่ทางนี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: กูแค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆน่าสนุกมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรอยากจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนดังนั้นให้เด็กๆนำมือของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะและทำท่าทางไปพร้อมๆกับคุณครูแพรนะคะ1 2 3มีนก2ตัวเกาะอยู่บนกำแพงตัว1สีแดงตัว1สีฟ้าครามสีแดงก็บินไปสีฟ้าครามก็บินตามกลับมาแล้วเจ้าฟ้าครามตามมาด้วยสีแดงเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือ1เลยค่ะกิจกรรมปั้น

0: 3กิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยมือค่ะและ4กิจกรรมสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะน่าสนุกไหมคะ
1: น
0: ่
1: าสน
0: ุ
1: ก
0: น่าสนุกมากๆเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพด้วยมือกันเลยค่ะเด็กๆค่ะนี่เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชึบกระดาษ100ปอนด์นั่นเองค่ะไว้สำหรับทำผลงานศิลปะเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะแผ่นรองนุ่มนั่นเองไว้สำหรับในการพิมพ์ภาพนะคะนี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะดินสอนั่นเองค่ะไว้สำหรับเขียนชื่อแล้วก็เขียนสัญลักษณ์ของเด็กๆนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นนี่เลยฟองน้ำสำหรับพิมพ์ภาพค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะต่อมาค่ะถ้ามือเราเปื้อนดังนั้นเราต้องใช้อะไรคะ
1: ทาเช
0: ็
1: ดม
0: ือนั่นเองค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะต้องเขียนชื่อหรือว่าสัญลักษณ์ก่อนเลยค่ะคุณครูแพรจะขออนุญาตเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะจะได้ประหยัดเวลาด้วยเด็กๆจะได้มีเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้นด้วยต่อมาค่ะเราก็จะมาพิมพ์ภาพด้วยมือโดยที่เราจะใช้ฝ่ามือของเราตรงนี้นะคะในการพิมพ์เข้าไปค่ะนี่เลยค่ะคุณครูแพรก็จะใช้ฝ่ามือกดลงไปเลยชึบแต่มือของคุณครูแพรอาจจะใหญ่กว่าของเด็กๆนะคะกดลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพิมพ์ลงไปเลยค่ะชึบใช่ครูแพรจะกดลงไปแล้วก็ค้างไว้สักพักนึงแบบนี้ใช่แล้วค่ะแล้วก็วางลงไปปุ๊บแบบนี้เลยค่ะยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากนะคะเด็กๆสามารถวางมือได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนคุณครูแพร

0: ก็ได้นะคะต่อมานะคะคุณครูแพรจะมาสาธิตวิธีการสร้างภาพต้นไม้จากวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งก็คือกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นั่นเองซึ่งมีอุปกรณ์อะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือ1เลยนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นั่นเองค่ะไว้สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นดินสอค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นวัสดุธรรมชาตินั่นเองค่ะวัสดุธรรมชาติที่คุณครูแพรและคุณครูแพรได้เตรียมมาก็คือจะเป็นใบไม้จากต้นไม้ชนิดต่างๆค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถัดมานะคะก็คือกาวแล้วก็ไม้ทากาวค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะนี่เลยค่ะไว้สำหรับในการตัดใบไม้ที่อาจจะมีขนาดใหญ่จนเกินไปนะคะเด็กๆสามารถใช้กรรไกรในการตัดออกมาได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้อะไรคะผ้าเช็ดมือนั่นเองเดี๋ยวคุณครูแพรจะสาธิตกิจกรรมนี้ให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอันดับแรกเลยคุณครูแพรก็จะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก่อนเลยเด็กๆคนไหนที่เขียนชื่อได้นะคะให้เขียนชื่อนะแต่เด็กๆคนไหนที่ยังเขียนไม่ได้สามารถเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้นะคะต่อมาค่ะให้เด็กๆคิดก่อนแล้วก็ออกแบบก่อนว่าเด็กๆนะคะอยากจะทำเป็นต้นไม้แบบไหนค่ะคุณครูแพรก็คิดได้แล้วว่าคุณครูแพรจะทำเป็นต้นไม้แบบไหนคุณครูแพรก็จะหยิบมันเลยชึบจากนั้นคุณครูแพรก็จะใช้กาวทาไปที่ใบไม้ที่คุณครูแพรต้องการเลยค่ะชึบคุณครูแพรนะคะจะใช้มือจับใบไม้แบบนี้แล้วก็ทากาวไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะคะเพราะว่าเรามีผ้าเช็ดมืออยู่แล้วจากนั้นก็ค่อยๆกดลงไปแล้วก็ติดลงไปค่ะนี่นะคะกดลงไปสักพักนึงให้ใบไม้ติดกับกระดาษค่ะจากนั้นนะคะก็จะใช้ใบอื่นๆในการนำมาทำเป็นใบของต้นไม้ค่ะรอบนี้คุณครูแพรจะใช้ใบนี้ค่ะแต่รอบนี้คุณครูแพรนะคะจะทากาวไปที่กระดาษค่ะตรงที่คุณครูแพรต้องการติดเลยแล้วครูแพรก็จะวางใบไม้แบบนี้ติดลงไปนี่ทาไปแล้วก็ติดลงไปเป็นต้นไม้แบบนี้เลยค่ะเหมือนต้นไม้อย่างคะเด็กๆคะเหมือนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะคิดนะคะแล้วก็ออกแบบต้นไม้ของตัวเองได้เลยค่ะกิจกรรมนี้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมื่อเด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ค่ะและมุมประสบการณ์ในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆหลายคนนะคะสามารถคิดออกแบบผลงานของตัวเองได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะไหนวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่สโนว์ค่ะพี่สโนว์เชิญเลยวันนี้พี่สโนว์มีผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆบ้างนะเชิญเลยค่ะโอ้โหอ่ะพี่สโนว์ถือไม้เลยค่ะวันนี้พี่สโนว์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: กิจกรรมใหม่ค่ะ
0: กิจกรรมใหม่ทำอย่างไรคะ
1: เอาใบไม้มาตกแต่งต้นไม้ค่ะ
0: เอาใบไม้มาติดแล้วสร้างภาพเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นไม้ของหนูประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: ใบไม้ที่เป็นวงกลมค่ะแล้วก็ใบไม้ที่เป็นตรงๆสีน้ำตาลค่ะ
0: แล้วข้างล่างนี้คืออะไรคะ
1: รากค่ะ
0: รากนั่นเองค่ะสร้างสรรค์มากๆเลยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่สโนอยากต่อเติมอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: พี่สโนชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่สโนไหมคะ
2: ชอบ
0: ตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
3: หนูชอบทั้งหมด
0: ทำไมถึงชอบทั้งหมดเลยคะพี่ใบเตย
3: เพราะว่า
0: เพราะว่าสโนติดเนียนแล้วก็สมจริงไหมคะสมจริงเหมือนจริงมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างต่อไปคุณครูแพรขอเป็นพี่ต้นน้ำค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้นน้ำวันนี้พี่ต้นน้ำทำเป็นกิจกรรมอะไรนะพี่ต้นน้ำทำเป็นกิจกรรมอะไรมาคะ
4: สีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้พี่ต้นน้ำวาดภาพเป็นรูปอะไรคะ
4: ป่าวิเศษ
0: ป่าวิเศษแล้วป่าวิเศษเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะเนี่ย
4: มีน้ำตก
0: โอ้โหมีน้ำตกด้วยมีอะไรอีกคะ
4: มีต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยนะคะซึ่งภาพนี้นะคะพี่ต้นน้ำถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ต้นน้ำอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
4: ไม่แล้ว
0: แสดงว่าพอใจแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
0: พี่ต้นน้ำชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
4: ชอบ

0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ต้นน้ำไหมเอ่ย
1: ชอบ
0: ตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปั้นค่ะทำไมล่ะลูกเพราะว่าพี่ต้นน้ำระบายสีเนียนนอกจากนี้พี่ต้นน้ำนะคะก็มีการไล่สีด้วยระหว่างสีน้ำเงินกับสีฟ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ต้นน้ำหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนมีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะพี่ปั้นเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ปั้นทำผลงานอะไรมานะทางนี้เลยครับทางนี้ได้เลยค่ะโอ้โหรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะพี่ปั้นพยายามที่จะถือแล้วก็เดินมาโดยที่ดินน้ำมันจะได้ไม่ล้มใช่ไหมลูกวันนี้พี่ปั้นทำเป็นรูปอะไรมาคะปั้นเป็นรูปอะไรลูก
1: ช้าง
0: อ๋อวันนี้ทำกิจกรรมปั้นแล้วก็ปั้นเป็นรูปช้างใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ช้างมีกี่ตัวคะ
1: สาม
0: ตัวนอกจากช้างแล้วปั้นเป็นอะไรอีกคะ
1: นก
0: อะไรนะลูก
1: นก
0: อ๋อมีนกด้วยไหนนกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้แล้วนกอยู่บนอะไรครับ
1: บนต้นไม้
0: อยู่บนต้นไม้นั่นเองถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่ปั้นอยากต่อเติมตรงไหนไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: ชอบผลงานของตัวเองไหมครับ
1: ชอบ
0: ชอบใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบผลงานของพี่ปั้นหรือเปล่าชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่การ์ตูนค่ะ
2: หนูชอบหมดเลย
0: ทำไมล่ะคะปั้นได้เหมือนจริงมากๆเลยใช่ไหมคะคุณครูแพรเห็นด้วยค่ะว่าพี่ปั้นเนี่ยเวลาปั้นดินน้ำมันค่อนข้างมีรายละเอียดแล้วก็ปั้นเหมือนจริงมากๆเลยเก็บรายละเอียดเยอะมากๆเลยเช่นช้างพี่ปั้นก็จะมีงวงช้างด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: นอกจากรายละเอียดที่งวงช้างแล้วพี่ปั้นเนี่ยก็ยังปั้นหูช้างได้เหมือนจริงมากๆเพราะว่าหูช้างในชีวิตจริงใหญ่หรือว่าเล็กคะใหญ่พี่ปั้นก็ปั้นให้หูช้างเนี่ยใหญ่เหมือนของจริงเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปขอคนสุดท้ายขอเป็นพี่โอติค่ะเชิญเลยค่ะวันนี้พี่โอติมีผลงานอะไรมานำเสนอนะโอ้โหพี่โอติทำผลงานอะไรมาคะเนี่ย
1: ต้นมะพร้าวครับ
0: อ๋อทำเป็นต้นมะพร้าวนั่นเองทำอย่างไรคะ
1: ทากาวก่อนครับแล้วค่อยติดใบไม้ครับ
0: อ๋อทากาวก่อนแล้วก็ติดใบไม้เป็นต้นมะพร้าวเลยเพื่อนๆคิดว่าเหมือนไหมคะ
3: เหม
0: ือนมากๆเลยนะคะพี่โอติชอบผลงานของตัวเองไหมลูก
1: ชอบครับ
0: ชอบนะคะแล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่โอติไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะคุณครูแพรขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
4: หน
0: ู
4: ชอบตรงส
0: ี
4: เข
0: ีย
4: วค่ะ
0: อ๋อหนูชอบตรงสีเขียวเพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่โอติติดเนียนมากๆเลยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะในกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถที่จะคิดออกแบบแล้วก็วางแผนในการทำผลงานของตนเองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าต่อไปก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
3: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้คุณครูแพรเชื่อว่าเด็กๆจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนเลยแต่ก่อนอื่นคุณครูแพรขอทบทวนข้อตกลงก่อนเราเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อน
0: เพื่อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราต้องทำอย่างไรยอดเยี่ยมเลยค่ะแบ่งปันซึ่งกันและกันและนอกจากนี้ต้องรู้จักการ
1: รอคอย
0: นั่นเองค่ะและคุณครูแพรก็อยากเห็นเด็กๆนะคะรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยค่ะเรามาดูที่ชื่อเกมกันเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเกมการศึกษาหน่วยที่16ต้นไม้ที่รักชื่อเกมสังเกตรายละเอียดของภาพป่าและสัตว์ที่ซ่อนอยู่โอ้น่าสนใจไหมคะ
1: น่าสนใจ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ามีสัตว์ที่ซ่อนอยู่ด้วยดังนั้นอย่ารอช้าเลยเรามาดูที่ตัวเกมกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของภาพหลักค่ะคุณครูแพรจะให้เด็กๆสังเกตที่ภาพหลักของเราก่อนว่าเด็กๆเนี่ยเห็นสัตว์อะไรบ้างโหมีหลายตัวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วค่ะเมื่อเด็กๆสังเกตเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพรก็จะมากระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยชิ้นส่วนของเกมเรานะคะก็มีหลายชิ้นส่วนเลยค่ะโอ้มีสัตว์ที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวคุณครูแพรขอขยับหน่อยนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่เลยค่ะชึบนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของชิ้นส่วนเกมนั่นเองค่ะวิธีการเล่นในการเล่นเกมนี้นะคะก็คือให้เด็กๆสังเกตภาพหลักก่อนว่ามีสัตว์อะไรซ่อนอยู่จากนั้นให้เด็กๆนะคะมาหาสัตว์ที่ซ่อนอยู่และนำไปวางที่ช่องว่างได้เลยค่ะดังนั้นคุณครูแพรขออาสาสมัครมาช่วยคุณครูแพรหาหน่อยสิคะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์เชิญเลยค่ะพี่ออมทรัพย์จากที่พี่ออมทรัพย์สังเกตภาพหลักพี่ออมทรัพย์สังเกตเห็นสัตว์ตัวอะไรคะถ้าได้ภาพแล้วนำไปวางที่ช่องเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อนเพื่อน
1: ถ
0: ูกต้องเลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะคุณครูแพรขออาสาสมัครอีกคนนึงค่ะรอบนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะพี่ใบเตยสังเกตเห็นสัตว์อะไรอีกคะที่อยู่ในภาพได้แล้วว่างเลยค่ะมีกวางถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะเกมนี้ยากไหมคะ
1: ไม่ยาก
0: เลยนะคะแล้วก็น่าสนุกด้วยดังนั้นนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำกับเด็กๆนะคะและสามารถนำเกมเดิมหรือว่าเกมที่เคยเล่นมาแล้วมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับเด็กๆได้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: โอ้โหคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจในการเล่นเกมกันทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังรู้จักการสังเกตด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้เราทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยมีเด็กๆคนไหนอยากออกมาสรุปกิจกรรมช่วยคุณครูแพรบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ใบเตยค่ะเชิญเลยค่ะเช่นเลยค่ะวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปคะพี่ใบเตย
1: ต้นไม้ค่ะ
0: ต้นไม้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ
1: มีรากค่ะแล้วก
0: ็มีอะไร
1: ลำค่ะ
0: ลำต้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรอีกคะ
1: ผลค่ะ
0: มีผลด้วยแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ใบค่ะ
0: แล้วก็
1: ดอกค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ใบเตยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะก็ให้ความร่วมมือในการออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์นอกจากนี้ยังมีความกล้าแสดงออกและความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวแบบผู้นำผู้ตามได้ด้วยสามารถเป็นผู้นำที่ดีและเป็นผู้ตามที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อส่วนประกอบและลักษณะของต้นไม้นั่นเองเด็กๆสามารถบอกได้ว่าส่วนประกอบของต้นไม้นะคะก็มีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้เด็กๆรู้จักการ

0: ออกแบบวางแผนแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะให้กับเพื่อนๆได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถัดมานะคะกิจกรรมสุดท้ายก็คือเกมการศึกษานั่นเองเด็กๆสามารถสังเกตเกมและสามารถคิดแก้ปัญหาในการเล่นเกมได้ยอดเยี่ยมทุกคนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะ
1: หมดลงแล้ว
0: ดังนั้นคุณครูแพรอยากให้เด็กๆร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอ

0: เปเป้เป็ดน้อย
1: ตอนแรงลม
2: ฮ่า

Hmm? Hmm?

嗯，哦。

เปเปอร์เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้

ไหมครับว่าวันนี้เป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรเนียช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

รถไฟเหมือนรถไฟค่ะเก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟเอ๋รถไฟรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะรถไฟมดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหม

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะฮะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะฮะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะฮะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนวัดสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ2540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยูรวงศาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าว่ารูปปัจจุบัน
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยูรสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยูรสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญเทพมหานคร
0: เจ้าค่ะ
1: รูปมามาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
0: ค่ะ
1: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
0: ่
1: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยูรวงศาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาส
0: ถ้าเป็นทางโลกก็คลับคล้ายคลับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชันปัจจุบันนี
0: ้นะเจ้าค่ะ
1: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
0: เจ้าค่ะ
1: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็เ

0: ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ย
1: นะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สาวาสศึกษามาถึงปัจจุบันนี้และเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียน
1: ค่ะ
0: ผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนที่ทำโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทย
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนที่ทำเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดปยุรงสวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดปยุรงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปยุรงสวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางการสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดปยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ฮ
1: ะจึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณยังไงเจ้าคะพระอาจารย์
0: โอ้ต้องเจริญพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเขาก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่ไหม
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ปอ
1: 3ปอ
0: นั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญ

0: ก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมีสามปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนาทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิติยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าคะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจ
0: ัง
1: เข
0: าก็ยังมีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลี
1: ค
0: ณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอยู่
0: นั่นแปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวงสนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรมสามประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเรียนธรรมสามประโยคถึงเรียนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเรียนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเรียนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดปริยัติธรรม9ประโย
1: ค
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะรู้ความนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาถังสัพพยัญชนังเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอรรถะความลึกถึงอรรถอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น

0: จ้าค่ะ
1: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
0: ้ค่ะ
1: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนในให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
0: ้
1: เป็นวิธีปริยัติ
0: ของ
1: คณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
0: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
0: ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6นะ
0: ค่ะ
1: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องการบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบพระปริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดปิยสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
0: ช่วยได้เยอะเลย
1: ช่วยได้เยอะ
0: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
1: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
0: เจ้าค่ะ
1: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
0: ค่ะ
1: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ในแล้วทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
0: เ
1: พราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
0: เจ้าค่ะ
1: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเลยนะฉันทากุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
0: ้ค่ะ
1: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
0: ค่ะ
1: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
0: แตกต่างกัน
1: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันเลยว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
0: ก็ยิ่งไปปริญญาเลยนะฮะ
1: โอ้เห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทเ
0: จ้าค่ะ
1: กลุ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระปริยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้น

0: เป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนกัน
1: เ
0: ลยพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปริยัติสาวามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระวินัยธรรมเราใช้ก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเราเนี่ยไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโหวยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้ว
1: ค่ะ
0: มีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปริยรงสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นสอนที่นี่คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่แล้วจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมายทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะฮะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทั้งในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนเนี่ย one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของพระปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัด จากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: จะเดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอ
0: าจารย์เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: แล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค่ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหยื่อ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
0: ว่าวัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้อย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: การศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้นะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
1: ค่ะ
0: และสามารถสนองรับใช้สังคมได้
1: เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพอ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เหรอเอาตั้งแต่ยุคในเลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
6: ไดโนเสาร์สูญพันธ
2: ุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา

0: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังคูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่

2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: าเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 500,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยง และยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลง

0: ไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยคันของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชาญชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 เมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้น

0: กระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับเพลิงรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลและก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยตรงโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้าอิยาบค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยางสองคนไปแล้วเขาก็สแตะรถไฟแล้วก็จอดอยู่นั่นแหละ
3: เขาจอดยามมัดไว้ตรงไหน
4: เขาไม่ได้มัด
5: ไปคอยหน้าป้อม
2: คอยหน้าป้อมเขานั่งให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขาหน้าเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้าไง
3: ใส่ยาบ
5: ด้วย
3: มัดมอเตอร์ไซค์ถ้าไหน
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภค ภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็พื้นที่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันค่ะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดเดินรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลกและขบวน448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
5: ครับครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
5: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
5: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้ว
0: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
0: ค่ะ
5: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นาทีว่าได้เกือบ160กว่าล้านนะเฉพาะบุหรี่แล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่โกดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวนที่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
0: อ
5: ันนี้อันหนึ่งที่เขาตอบตัวหลัก
0: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
5: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดก ำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากคิดเป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอผู้ต้องหาอีก906คน
1: ค่ะ
5: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้แล้ว
0: ค่ะ
5: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนการแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
0: ค่ะอันนี้ก
5: ็ครับ
0: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่าน
5: น
0: าย
5: กการตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านปูปุเกสมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่หลงกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายๆเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
1: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
5: ใช่ใช่ครับผมก็ได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับสามฝ่ายทั้งปกครองตำรวจให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้นในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
0: ค
5: ่ะเดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะผมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะ
5: ประมาณนี้นะครับ
0: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
5: เรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
0: ค่ะ
5: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
0: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
5: ก็ใช่ครับถูกต้อง
0: ค่ะค่ะ
5: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะ
0: แล้ว
5: การปฏิบัติ
0: ซึ่ง
5: แหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากน
0: ะ
5: เราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข่าวของตัวรักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
0: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
5: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
0: ็
5: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเราทำอยู่แล้วนะในพื้นที
0: ่
5: โครงการภูกรมประกัดหรือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือทุกเดือนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
1: ค่ะค่ะท่านนะครับค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
5: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
1: ค
5: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
0: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
6: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้น อย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบเพราะเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะในทุกจุดนะครับ
7: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องหน้าแต่กับเกิดเหตุ
6: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
0: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะมีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
8: ันมีการข่าวว่าแบบว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
6: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต
1: ้ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่มาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: วันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

าตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีต Design Leader ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart, Head, Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์สองท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้งสองท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอด

เวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยืดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตคือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดิน

0: ังในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนใ คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งหนึ่งที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซุปเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเงี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
1: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
0: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
1: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมศวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
0: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5เดี๋ยวอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
1: ถ้าเรียนจริงๆอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
0: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยา ากจะชวนน้องเชื่อพอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชื่อพอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
1: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
0: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเฉพาะเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
1: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
0: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้สนุกดี
1: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
0: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
1: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
0: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเฉพาะเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่แม่มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
1: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
0: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
1: ีบอัพค่ะกีบอัพ
0: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันแล้วก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงๆมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี้ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงเนาะอาจจะแบบอยู่ๆก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทําได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทําบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทําปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสําคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นะมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเราอย่างไรคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อ

ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหูใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในคุกที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วย ในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความโต้ด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เราจะรู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไป
กรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ ทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ C67 เขาเรียกว่า C67 อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบ
เราจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงเนี่ยคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่านั่นก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับ ทำไมว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมถ้าแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้ล่ะแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้อีกไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไป
งานเก่าแก่เก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเรื่อง

เกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยปีร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนตอนนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อการ์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็มาอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอปายมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมายว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ

ก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ใช้ชีวิตในโลกไอ้ผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าทีนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมามามองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม
แล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มมาเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยักเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้แต่ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบได้แล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่เรียกว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรยังไงนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์เนื่องกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้
พราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุภกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่เจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการเล่นถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงหาพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายด้านวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนเพราะอย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้การเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้มันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อซึ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าไอ้ ข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอกการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากเพราะฉะนั้นในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถื
นั่นในเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่า

เบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรดังนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสัญจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่ เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราเนี่ยก็จะมีเซนเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอ้การแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็เหมือนก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้น

0: ในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนแต่ในหลักในสิ่งวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดงั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธเราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วอาตมาเอ๊ะทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเรานี่เอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา
1: มีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
2: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น. ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

0: างเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสะสังคังอิเมหิสักการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญ

อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโส สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังสิรสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาภติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรนะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยะกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัทธวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโน พระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธัมมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยัมปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณทานขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามยังโอตินามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพันความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้

ใช่เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้ไม่ใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมะสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออก

ุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: วรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นส
1: ีเลยสีเลยเหรอเขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังไม่ใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทูสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์หน้ายักษ์นั่งอย่างนี้ฤาษีภรรยาและประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสามัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสามัคคีคือไงท่านไม่ต้องไปสารมันหรอกไม่ต้องไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสามัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านกำแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันเหมือนกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแต่สามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆเราเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจพอมันดีใจเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหน่ ว่าที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านและก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนขว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมันสนิทกันนะระวังนะท่านนะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนแล้วว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่ใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชทหรือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอเครด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเขาไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเขาไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ่าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วเขาท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาล นี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันสี่หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขื่อที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นสถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจหนึ่งรังเกียจความจนสองรังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมุติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมณโณประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้กับท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้กับท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุตโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นไงว่าสุจิปุริวินิพุตโตกับทั้งสองบัณฑิตตุภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปันิโตติปวิจติถ้าประกอบด้วยหลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลว นั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะในเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านแล้วที่นั่งนี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้ 25% แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อนให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000-50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมาใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือนะของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโทรทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอกห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรต้องเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุกกับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรถน้ำลายรถน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกลับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเครื่องนี้อะไรครับถ้าทาลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดแล้วถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมาลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนละท่านะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่าน แบบเหมือนใครไหมไม่เหมือน

ถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยละท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้นะฮะมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านไม่มีอะไรหรอกมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกิ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามยาแล้วท่านจะคุณมีพระกิ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอเสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นอย่างไรคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็จะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ด้วยปากและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าจะอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสอพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่แล้วจะไปกวนเขาก็จะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 นคืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบิตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ย โมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าและนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องมองเราฉันไม่

ถ้าไปมองหรอมองทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาครับได้ใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียก็ได้เวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่ไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการโทรทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะเขาตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใช่ไหมท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลัดพรากจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจะใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีบัตรแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละ อบรมเรื่องการพัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็จะอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเ
ป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะไอ้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความฝันที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบ

มาเนี่ยคลางฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาที่ได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดใช่บางคนเดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลูกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหมพอรับปากเขาไปแล้วท่านมาขาเดี้ยงไปไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะแล้วต้องนวดก่อนทำไมไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิปไตยเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างๆเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี้เป็นสิ่งที่เกียรติที่สุดปรารถนาเลยไม่จำเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่งๆนะหนึ่งเรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอดินใช่ปะเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปีเป็นโรคไตเห็นใจพระชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลในเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเยิมท่านผู้จากมันดีอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวจอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปโน่นพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านยามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเนี่ยเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมันเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอ้รู้ว่าถ้ามีความเคารพเพื่อท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่แน่อะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่แน่ถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายเป็นกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะ
รักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือ

ใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวันเขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทานลูกกษัตริย์ไปได้กับลูกวรรณะต่ำสุดใช่ไหมแทนที่นะลูกแทนที่จะดึงมาเป็นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์แบบคนไทยใช่ไหมท่านกลายเป็นคนจันทานเอาแปลกไหมถ้วยชามกินกันไม่ได้แต่เวลาพระมหากษัตริย์เดินทางมาผู้หญิงนะวรรณะต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดไหมท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวรรณะกันไม่จริงแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านอ่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าจะมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็นึกว่าอันนี้คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันได้กินมานี่ลูกเรานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะแต่มาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะมาดูว่าหมอชีวกมารพัฒน์พอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัฒน์กุมารพัฒน์เนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัฒน์ก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานไอ้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์มาเวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แ

่างเมืองต้องรับแต่ช่วงมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติอาแผงลิกาเพศประเสริฐลูกคนก็เอาผมเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาที่ว่าคมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บางแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนู่นเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเนื้อเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่านนั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาน่าสะเดาลวกลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไข้นิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบๆไปสั่งมาน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกๆคดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับๆแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงกับท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วกูพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าชั้นดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผู้ใหญ่จะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกคราห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านแต่ไม่ได้แค้นแหละให้รู้จักธรรมเนียมบ้างอามะก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหกคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายมาชิวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะท่านรองท่านผู้ช่วยจบหมอเปล่าพยาบาล

ก็สืบดูแล้วหมอนุ่มหนุ่มก็จะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศสมัยก่อนเทศใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันจะหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดไอ้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชิวคมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไหมเด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้ไหมได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้ไหมท่านพยาธิหมาเข้าได้ไหมใต้ผิวหนังได้ไหมเจาะปอดได้ไหมท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมาไหมครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาละเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมานะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันท่านนั่นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังมาชมกันพาเขาปลด

0: ครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองแล้วแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีตั้งกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าสถานภาพของพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างนึงใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างนึงไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างนึงแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลาแล้วรู้ไหมการนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระวังสับรับสั่งสาร อยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3:30ก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านชื่อไอหยกอยู่ห้องจ่ายยาเออมันชื่อเล่นๆชื่อไอหยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่มันเป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่อไอหยกไอหยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมาส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องจริงด้วยความอดทนท่านนะเพราะต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดกันดูนะคิดกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดานะมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกันสุขภาพของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งอ่างมั่งคนเข้าโรงพยาบาลอ่ะอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากอย่างกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปลงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านแล้วอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินบ้านนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ่าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย่
1: ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ดมทุนจากทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: าตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีต Design Leader ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart, Head, Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆนะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆเข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในวัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life ที่เมย์กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดี จริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆนะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาหลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยืดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองทั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็เราไม่ชอบอะไรนะคะดีไซน์ทิงกิ้งเน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะเครื่องมือแรกที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆเรามีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองflow หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเอ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะเพราะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนที่ชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้เงี้ยจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเนี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะนี่เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อาจจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
2: ก็สวัสดีค่ะ

0: ่อเชลพอแนบเกสรนะคะชื่อเล่นชื่อเชลพอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
1: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหม
0: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาเพื่อการท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
1: ก็คือเป็นวิคณิตมาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5แล้วอีกปีกว่านี้ก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
0: ถ้าเรียนจริงอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม่ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูสมมติว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่ผู้คนสื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอร์พอคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์ซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
0: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอเห็นว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
0: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
0: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
1: อันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
0: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่อันนี้ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
0: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
1: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ให้ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
0: ีบอัพค่ะกีบอัพ
1: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบ

0: มีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
1: ใช
0: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบเอ๊ะแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
1: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที
0: ่
1: ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนเชอร์พอย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงเนาะอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณจุดนี้นะเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

แบบฝึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง

ใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

นี่มีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่แล้วร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่าการุณาก็จะสงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือกรุณาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีคานิ

รวมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วยในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความต่อต้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสองคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเป็นพิธีหรือว่าเป็นความเสื่อมของกรุณาจะมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาที่ชัดเจนมากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองแล้วอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้น

ต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุ๊บปั๊บแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มีสำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินทานชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเนี่ยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่ารู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้สี่นับสี่แล้วก็กลั้นลมหายใจนับหกแล้วก็หายใจออกทางปากแบบนี้ทั้งเจ็ดเนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบแล้วจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าอย่างก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่ลืมบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศั

อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ทีนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่า1อาทิตย์ไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมถ้าแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้ศิษย์ทราบด้วยเจ้าค่ะคือเราดูงานประจำปีของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยังไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรที่เกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนอันนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลองหาดูในอินเทอร์เน็ตครับนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมือง

เอิงหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของอภัยมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะในอุบายของสสให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมู่ว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ใช้ชีวิตในโลกไอ้ผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาเราไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าด้วยความหลอกลวงใคร
ถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าแต่นี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมาเมื่อมองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับการมาสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลงเอ่ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยายามเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้อยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวาเลนไทน์อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมพอถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้

เป็นที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสร้างสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปเราไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบไปแล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้หญิงมองเราอย่างไรไงนี่ทั้งผู้หญิงเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอ็ดอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพอไปได้นะแต่เราเพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันผมเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุปกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความ
การที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนดังนั้นถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดปัญญาเลยก็จะแก้ยังไงหาพยายามหาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่หลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่องเสมอต้นเสมอปลายนั้นวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่มันไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนนี่สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้ไอการเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรันกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้โหมันดีมากโอ้โหใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกแยะมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อสิ่งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูหนังสือแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานเราก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลีที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากขณะในแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือ
ตอนนี้ก็เรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสอนจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่ เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราก็จะเป็น

0: เส้นเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมายสูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวาดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายเรามากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าไอ้การแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าไอ้เรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนดังนั้นในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์แปดถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่ามันปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นตอนนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสัทธัมมังสสังฆังอิเมหิสักการหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มี

พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสะมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วนิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว

0: ยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุขานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนัยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนัยโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินัยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นตะมหังสังคังศิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทธโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกีเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัตถุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมัคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถะทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังคังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัททวามาโหนตุเวตัสสะปภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนียานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้แก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตำปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามระเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับไอทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขะปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะ อันตกิริยาปัญญาเยถาติฉไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวดเราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จักความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่2ของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่า ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kn9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. rewards crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนเขาชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบชื่อนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านระพีอยู่ตรงซอยรางน้ําแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทําเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่อง7ก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชลาวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่อง7สีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเกรียงกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะพูดถึงชุดของคุณปุ๋ยทั้งสองชุดนะคะว่าเป็นชุดที่ประณีตสวยงามส่งเสริมให้คุณปุ๋ยซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner-up Miss Korea Miss Universe is Miss Thailand
0: เวทีอื่นๆก็อย่างมิสเอเชียแปซิฟิกหลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในฐานะเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิด ตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้าจะไปซื้อผ้าจัดร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรเนี่ยก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในนี่ค่ะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษากันว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหน

0: อย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้เรียนด้วยว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากรัฐพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขาจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเข้าตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนรัฐพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายาทหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าพระพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อละพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของละพีนี่นะแบบมาหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากละพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ละพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ละพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ละพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อรับพี่ค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อรับพี่ค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอา

0: จารย์ลำยงบุญรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนเสื้อรพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของพี่เนี่ยเยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
1: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหรือกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์นทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
2: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนแต่นั่นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปรเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมคปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอะเครื่องจักรกับแฮนด์เมคมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
1: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ่งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทิบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงนะเราก็ต้องมานั่งดูว่านั่งลองนั่งขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฏยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูกับว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นอะเราฐานะของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่ทำให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้เขาจะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเงี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมอย่างเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดลาตีเนี่ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี่ยถ้าว่าใส่อย่างนี้ปั๊บเนี่ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะทีนี้เผอิญเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยลองเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อย

0: ันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในอ่ะองค์ประกอบข้างในอ่ะมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราเซียร์ตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยพุงก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นพระยกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นแหละที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะแต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากในตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้คุณณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อและพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางโสไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสหนึ่งที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งนึงที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

0: ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่

สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จ

0: ราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลย

0: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
1: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
4: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
2: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
2: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้าง100กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: เ
4: ฮ้ยพอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
2: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ

0: ญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
4: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
4: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
2: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
4: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
3: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
4: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
2: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
4: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
4: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
2: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช
3: ้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
2: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
4: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
2: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
3: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
2: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้แม่ซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากแม่มีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
4: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
2: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
4: การลงทุนคืออะไรคะ
2: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกัน ส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
3: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
2: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
3: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
2: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ1เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ 1.7 ล้านบาทต่างกันตั้ง 5.5 ล้านบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิม เห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง107รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่เหรอที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างเนี่ยจะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่หนึ่งสตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีครับ

0: ไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
1: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อครหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคร์แต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็จะมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัว

0: まり。
1: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้นะครับจนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมนะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงไม่ใช่ใครอื่นกันเลยครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลง

0: ยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างนี้ครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซ
1: ึ่
2: งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับโดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติก

0: แค่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้น
1: แล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะเป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทําให้คนรุ่นหลังเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะ
3: ครับ
4: ผู้สูงอายุเองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังอ่ะครับเขาก็จะเอาสิ่งเนี้ยเหล่าเนี้ยครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่าอยู
3: ่เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทําให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทําแบบนี้แหละไปส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startup คุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ว่าฝ่ายชูชกแกเหลียวแลมานะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

ามทาวานันนานาวะมายาเป็นรายนาวาทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วเสด็จปายาที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

กันดีร้องเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียก

ยาวเรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาสใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อทอทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจ้าเห็นชอบแล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลยพระลูกเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกเลยว่าพระพิตรลงทรงบรรจงหลักพระโพ

ใครที่จะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งตำพาวรำได้ของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่งกลึงกระชับคิดพืชเหล็กตีติดตอกมันช

กำลักลายลายลายลายคายกำลูปสัตว์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เน้นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระหว่าง

ไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากตระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุลเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่า

นี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาททักษะต่างพ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลั้งจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาชูชกแล้วก็วิ่งอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันธกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันธกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤโหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจียนสาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตัมพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียนากาปกกาปียร่างหอ

มันเล็บมาในบาทจำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันเรยนะว่าพระชาลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่าแม่ฟันใจนะเจ้าจงงานแข็งพันธายะเทียนเถิดบังอ่อนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนันรายาแกงคอ

แน่นอนก็เห็นจะมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยภาคลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรูกานาว่ากามก็จึงสันนองก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันฉันเชิญที่ไหนนะเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวิลกินแต่รักกรรมนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนะนะฉันต้องเบือนเนตรนะหรือบายนะนะไปเที่ยว

ียกเหมือนน้ำแม่กะเยเรียกลูกนายไพโสนนะจะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเที่ยจริงเขียวนะล่างมีตลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตลอย

กันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอละดูชาโกนวางลูกจานนะแล้วจำฟ้ามนะว่าแม่ของหนูนะเขาชื่อมัตตินะทำมาทางนี้นะให้ติดตามมานะทำไมไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานะโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นะว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนาตภามันจะเชือดให้ปากท้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุ

ดพาลูกทั้งสองโสดมาทางนี้ชื่อว่ากันหา

นี่ก็เกือบจะพ้นประตูป่าไปเสียยังแล้วที่

งสารเอ้ยหน่วยจองดันลุนสามสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างพมันดังว่าพรามชันลาตาแก

เห็นปรากฏต้องลานะขึ้นรถนะกลับยังบ้านนะฉันถอนเอาโยมหญิงอ่ะโยมชายนะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี่

นะให้มีตรีสารเน่าผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นะว่าโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้ยะรวยล้วงนะให้สุขนั้นเด่นนะฟ้าสิงทั้งปวงนะให้สุขรุ่งล้วงคายเดือดนั้นร้อนนะให้สุขยามนั่งนะเอาเดินยืนนอนเอาสุขทาวรก็ไปทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนายุครบจำนวนนวตสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุ่มเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายะให้ท่าวอนนาวอิทนาชิตังนาอุปัชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนาที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนาและลดนาคำพีนาในอาวันสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นาจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันนาทุกงะทุกโคนันและดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวทสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจัตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญ

บุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแจกกระทำสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเขาเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องออกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเซิร์ชเจอบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
2: คุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับและแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
3: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
3: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้เพราะว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างไหมคะ
3: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ่นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย

0: ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าจะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว่ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อยๆของไทยเรามีแบบนี้โอ้โหน่าชื่นใจค่ะ
1: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์คุณกระบอกไทยการเชิดคุณกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์คุณกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดคุณกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยมันมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: มาเลย
2: ไปกัน
3: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์หนึ่งแห่งบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
1: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าได้เท่านั้นเองเราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดหุ่นกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันหนึ่งพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นงานออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแปลกๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยาจากคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะเพื่อไปที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: ถอด
1: เป็นหัวนะครับแต่ก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะอ่ะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษมณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตตลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์พระอินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
1: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
0: เนื้อ
1: เนื้อคน
0: เออแต่เราต้องรูปเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: กับประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกไทยค่ะและก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะและก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เห็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมาร์กหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแต่โทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์กเหมือนมาร์กหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแข่งมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายทั้งหุ่นหลวงหุ่นวังหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่า

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ่นกระบอกหรือการเล่นหุ่นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้งสองฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300 ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้งสองข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: เป็นปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: ใช่คร
1: ับ
0: ใช่ครับแค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อกันอย่างไรเขาจับกันอย่างไรได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกไทยต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: นใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นตับไตไส้พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แค่หนูเล่าบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ่นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงาของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในหลายระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาได้

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 19ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอ่องพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่น ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิ

0: ติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แมกขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ราชการจังหวัดน่านในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

และรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
โดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมหาราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมส.บริษัทดีเน็ตจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท Associate@Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวีระโชติธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Sale จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปค
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคม

ระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพพระวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Karaniya Mathakusrena Yantang Santang Patang Abhisameja Sakko Uchuja Suvajoti Na okaat bat ni Atamaphap Jari sadang Prasatama Desana Nai Karaniya Mathasut Sengpen คำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลก

เป็นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้นพระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้ว่าคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณมิตรสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุหุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจแปลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายๆว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อวดเบี่ยงว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวหรอกท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่ไปสู่สวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานประหารนับประหารแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับกิเลสโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้น

ก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเลแกไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันๆนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไรจะขายให้แก่ใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะชัวร์ก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทุกขกรรมมนิมิตปรากฏต่อแก่ได้กรรมชั่วเรียกว่ากรรมารมสองนิมิตารมนิมิตารมแปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแก่ยายหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะไปร่ำรวมสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนี่ก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าเยหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแค่แต่ตัวเล็กเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆพบชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด 3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมณ์นี่เป็นเรื่องที่หลักก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้ใส่มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุลามณีแต่ไม่ละท่านคตินิมิตารมณ์เคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันไปทางนั้นก็กระโดดไปท่านหมุนกันเป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักกันทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกระทีเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเนี่ยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมี

พนันและท่านก็จะได้รับได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันไอ้มาทาดอก็เหมือนกันถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจที่เดียวว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานพระที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั้นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่ก็กินปงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านแต่ว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดูแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งถ้าปลูกว่านน้ำเอาฟังมันนะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนนี้เป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากท่านเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามพี่หนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันถ้าเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตาแห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่ที่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวท่านงอนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่รู้ไหมว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิดเพี้ยเดือยตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยมันอะไรเดือยมันคมอ่ะท่านดีป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนี้ก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุกอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้ป่วยไข้ก็ถึงแหละถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาก็บอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืมอะไรหายอรหังหืมอะไรหายไอ้คำว่าหายในหลวงพ่อจำมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั่นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มี

ท่านเนี่ยท่านหรือเป็นวิญญาณสัมภเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะเออผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงห่วงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคาะนอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วเคาะพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้ชิ้นที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบรากตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเนี่ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วอันแน่เอาไปเหรออันแน่อันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแกเกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายทุกแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองอันแน่อันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดหรือเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ครูห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10เดือน15เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้ลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่าน
ลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพระเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาห่วงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพระเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิและอาบน้ำอาบท่ายดีเรียกกระตุ้นกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อ

0: มันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วตอนนี้พ่อด้วยนะเด็กไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเนี่ยเรียกว่าพ่อพอดีแล้วอยู่หลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนนะขุดไปเจอสมบัติที่นั่นนะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมมาเป็นลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็จะมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานการณ์เงินของ

0: องค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิ
2: ฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องไปติดต่อพวก

ดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆอิชชูนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ดีฟอลต์พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้อง

0: ังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดใดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดใดตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับ นาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1ใน C ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1,200,000 บาทครับอันดับ2ใน B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3ใน A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้จะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่

ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีธรรมต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับนโยบายของสถาบันพระมหากษัตริย์สอดคล้องกับนโยบายของชาติสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์แล้วก็เป็นไปตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับสนองนโยบายในเรื่องการผลิตบัณฑิตก็คือการจัดการศึกษาการวิจัยการเผยแผ่การทำนุบำรุงศีลปวัตธรรมการบริการสังคมเป็นต้นการทำอย่างนี้เราทำตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงความเป็นนานาชาติตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงประเทศต่างๆได้ร่วมมือกันทำในภารกิจที่เราทำได้แล้วในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามพระมหากรุณาธิคุณที่สนับสนุนส่งเสริมปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้พระสงฆ์ได้รับการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่แล้วก็สงเคราะห์ชาวบ้านทั่วไปได้เราก็ได้ตั้งวิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยพระธรรมทูตขึ้นมาพร้อมไปกับการจัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพื่อให้พระสงฆ์ไทยเราได้มีศักยภาพมีความพร้อมในการไปทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในที่ต่างๆซึ่งอีกกันหนึ่งก็คือว่าความเป็นพระธรรมทูตความเป็นวิทยาลัยก็ต้องมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของตนอย่างเช่นการวิจัยซึ่งในช่วงนี้เราได้ทำงานวิจัยที่เป็นวิจัยที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สังคมวิทยาการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นต้นโดยเฉพาะการวิจัยที่เราทำในขณะนี้เราทำเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในสุวรรณภูมิกรณีศึกษาเฉพาะในปีนี้ก็จะทำเฉพาะในรัฐมอญของประเทศสหภาพเมียนมาเราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเตรียมข้อมูลต่างๆให้มีการรู้เขารู้เราแล้วก็สามารถที่จะบรรเทาความทุกข์ในโลกได้เพื่อการเผยแผ่อย่างนี้เราก็จะต้องปฏิบัติที่เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วก็ไม่มีการแข่งขันไม่มีการทะเลาะหากจะมีการทะเลาะก็เป็นข้อมูลที่เพียงแต่การปรากฏของข้อมูลต่างๆอย่างนี้เป็นต้นทำไมถึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้ทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติกับประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยไม่มีความขัดแย้งการที่เราทำงานกับคนอื่นได้ในโลกปัจจุบันประเทศไทยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวรัฐบาลก็ต้องให้ความร่วมมือกับประเทศต่างๆประเทศต่างๆก็ให้ความร่วมมือกับประเทศเราคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะคณะสงฆ์ของประเทศไทย เราก็จะมีเพื่อนกิจกรรมที่ทำกิจกรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทั่วทุกมุมของโลกอย่างนั้นเราจึงได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นในส่วนของการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศเขาเช่นเดียวกันเราต้องข้อต้องการฝึกพระไทยเราให้ไปอยู่ต่างประเทศได้ทำหน้าที่ปฏิบัติเผยแผ่สงเคราะห์ประชาชนแล้วก็ให้ความร่วมมือทำกิจกรรมข้อร่วมมือเผยแผ่กิจกรรมวัฒนธรรมไทยประเพณีไทยแล้วก็นำชาวบ้านให้คำปรึกษาให้กับประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีก็จึงมีการอบรมขึ้นมาอีกซึ่งปีนี้พุทธศักราช2560ก็จะมีการอบรมเป็นรุ่นที่23ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับสมัครซึ่งท่านที่ได้รับข่าวได้รับข้อมูลก็ขอให้แจ้งกับพระสงฆ์ได้ทราบว่าท่านใดประสงค์จะเข้ารับการอบรมเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมหาจงกรณบุรีซึ่งเมื่ออบรมเสร็จแล้วก็จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศไปดำเนินการเพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะให้ท่านนั้นรูปนั้นที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศใดบ้างการกระทำอย่างนี้เขาเพื่อที่จะเลือกตามความเหมาะสมตามศักยภาพตามความสามารถของพระธรรมทูตและตามความต้องการของวัดและชุมชนในถิ่นประเทศต่างๆที่ต้องการใช้พระธรรมทูตไทยการทำอย่างนี้ก็ด้วยเราทำทั้งการปฏิบัติการอบรมการวิจัยการเผยแผ่การปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้เป็นไปได้โดยอย่างดีอย่างเช่นการปฏิบัติทางมหาวิทยาลัยเราก็มีทั้งการอบรมระยะสั้นอบรมระยะยาวอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางก็ได้นำพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาไปเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักมหาสีที่ประเทศที่เมืองย่างกลุ่งประเทศสหภาพเมียนมาเพื่อที่จะให้ท่านเหล่านั้นได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็งเมื่อฝึกเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานได้ตามศักยภาพของตนซึ่งท่านเหล่านี้ก็จะเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศไปด้วยไปพร้อมกันดังนั้นการทำอย่างนี้ก็เพื่อที่เราจะได้ศึกษาปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เผยแผ่พุทธศาสนาให้เข้าสู่จิตใจของญาติโยมสาธุชนชาวพุทธและผู้สนใจปฏิบัติทุกท่านเพื่อที่จะเป็นการสนองพระเดชพระคุณในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในโอกาสเดียวกันก็ยังจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลรัชกาลที่10สมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลรัชกาลรัชกาลที่10เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเพื่อที่จะถวายเป็นงานให้พระองค์ท่านได้ปฏิบัติเป็นร่มโพร่มใสของพระสงฆ์ก่อนได้เป็นอย่างดีดังนี้เราจึงจัดชื่อว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมเพื่อสืบสานโลกให้มีสันติสุขสืบไป
1: ขออำนวยความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้พุทธบริษัทที่สนใจในเรื่องการปฏิบัติทรงแนะแนววิธีการการปฏิบัติธรรมอย่างละเอียดไว้ในสติปัฏฐานสี่แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องศึกษาใส่ใจพื้นฐานการปฏิบัติและการฝึกปฏิบัติว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ดีวิธีการฝึกการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการนั่งการยืนการเดินหรือการนอนหรือการกำหนดอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรความจริงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าพูดกันโดยตรงก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทันจิตทุกขณะที่จิตเกิดและทุกขณะที่จิตดับท่านเรียกการปฏิบัติอย่างนี้ว่าเป็นการฝึกจิตเป็นการฝึกจิตเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ถูกต้องไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆหรือมานั่งฟังคำบรรยายเฉยๆแต่ต้องกำหนดดูจิตของตนเองทุกครั้งที่จิตเกิดและที่จิตดับ

ถ้าหากว่าไม่ทำหน้าที่ในการกำหนดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดการปฏิบัติธรรมไม่เกิดแต่การปฏิบัติธรรมจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันจิตที่เกิดและดับผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติกำหนดรู้เท่าทันความเกิดขึ้นของจิตเนี่ยและการดับไปของจิตเนี่ยถือว่ารู้ลักษณะของจิตจิตมีลักษณะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่ตนได้เห็นในอารมณ์ที่ตนได้ยินได้ฟังได้ริมรสได้กระถูกต้องสัมผัสและลึกนึกรู้ที่เกิดความคิดขึ้นในจิตนี่เป็นลักษณะของจิตและถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เท่าทันจิตก็จะถูกกิเลสนำจิตไปถูกกิเลสชักพาไปตามอารมณ์ที่ตนเห็นตามเสียงที่ได้ยินตามกลิ่นที่ได้ดมตามรสที่ได้สัมผัสและตามรสที่ได้ริมนะตามกายที่มาถูกตามกายที่มาถูกสัมผัสและตามใจที่รู้สึกนึกคิดเพราะความนึกคิดนั้นที่เกิดขึ้นนั้นมีจิตเป็นตัวนำเป็นตัวนำไปตามรูปตามเสียงที่ได้เห็นได้ยินนั้นพระธาตุไม่กำหนดแล้วจิตมันก็จะไปตามรูปตามเสียงเป็นต้นและเมื่อจิตไปตามเสียงตามรูปตามเสียงนั้นกิเลสก็เข้ามาครอบงำไม่ว่าจะเป็นรักโรคโกรธหลงเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงจะต้องเรียนรู้ลักษณะของจิตคือสภาวะที่รับรู้อารมณ์ในทางพระท่านเรียกวัลลัสสะแปลว่าหน้าที่ของจิตเป็นผู้นำหรือเป็นผู้รับรู้อารมณ์ในภาษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อน

แล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิด ขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวะธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวะธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่า
านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาท่านปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะ

0: ค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์

0: ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายไวทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายไวทอง

0: วัสดีครับผมกำลังอยู่ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับและตอนนี้ผมมีนัดกับสาวสวยไว้ท่านหนึ่งแต่ว่ารอแล้วรออีกยังไม่มาเลยเนี่ยเดินหาตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ไหนล่ะเนี่ยจะให้รอไปถึงไหนโอ้สายแล้วนะเนี่ยไม่ยอมมา
1: หาอะไรอยู่เหรอ
0: เออหาคนครับหาของด้วยคนนั่นแหละ
1: สามชาไม่ล่ะอ่ะ
0: ลุมบ้าแทงโก้โอ้โหเจ๋งดีบะหมี่กรอบรอบ3 4 5มาม่าผัดไข่
1: พอแล้วอะไรมันจะยาวยิ่งกว่ากรุงเทพมหานครอีก
0: มันเป็นรหัสครับผม
1: นี่ที่ตามหานี่คนนี้ใช่ปะ
0: ใช่เลย
1: สีดาพัววิมล
0: ครับผม
1: ของจริงเสียงจริงจะอยู่ตรงนี้แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมครับ
1: แน่นอน
0: พยักร้าย8 4 2 9
1: ถูกต้อง
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนสวยนะครับคุณแม่สีดาพัวพิมล
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะสีดาพัววิมลค่ะพยัคฆ์ร้ายสุดสวยนะคะ8429ค่ะ
0: และวันนี้พยัคฆ์ร้ายสุดสวยของเรานี่ก็สวยจริง
1: ๆก็ไม่เห็นต้องชมอะไรกันขนาดนั้นเลยเขาก็รู้ทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วสรุปวันนี้มีอะไรให้ทำเนี่ย
0: ภารกิจมีอย่างแน่นอนครับและอยู่ที่นี่แล้ว
1: อะไรนะไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้นี่ซื้อร้านไหนเนี่ยหลอยถ้อยจริงๆเลย
0: อ้าวสงสัยสัญญาณไม่ดีครับอันนี้ก็ได้สำรองภารกิจอยู่ที่นี่แล้วนี่ครับ
2: พยัคฆ์ร้ายวัยทองและวัยหนุ่มจะต้องจับคู่กันเต้นลีลาศให้ครบจบเพลงตามจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ครับผม
1: ไม่สวยไม่ยากไม่ได้ไป
0: อ้าวเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งกลัวไปครับเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำคอยสอนเราครับ
1: ใครอ่ะ
0: อาจารย์ครูอีกรับเชิญครับเชิญครับทางด้านน
1: ี้
0: คร
1: ับ
3: พยัคฆ์ร้ายสุดสวย9824เคยวาดลวดลายในการแสดงมามากมายแต่วันนี้มิสเตอร์อาร์อยากให้เธอมีทักษะในการวาดลวดลายบนฟอร์เต้นรำบ้างและยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เธอใช้ในการออกกำลังกายได้อีกด้วย
0: ผู้เชี่ยวชาญของเราเราอยู่แล้วนะคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมดนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับลีลาศเพื่อสุขภาพจังหวะลีลาศเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ10จังหวะนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีเสริมด้วยพวกโซเชียลซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยนะคะนี่อธิบายคร่าวๆก่อนนะคะก็คือประเภทลาตินเนี่ยก็จะมี5จังหวะด้วยกันก็1ชิวบาลัมบ้า
1: อ๋อค่ะ
4: ค่ะ2ชาชา
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี
4: ้3ใจ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: 4แซมบ้า
0: ครับ
4: 5พาโซดูเบนนะคะประเภทที่2เนี่ยครูก็จะจัดไว้ในประเภทบอลลูมนะคะมีจังหวะวนแทงโก้
0: ครับผม
4: ฟ็อกทรอตควิกสเต็ปและเวนิสวน
1: ค่ะนะ
0: คะ
4: นอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะของคนไทยเอง
0: มันยังมันคืออะไรครับ
4: โซเชียลของเราก็คือบีกินไปที่ไหนก็เจอ
1: ครูอีทคะและเวลาเต้นเพื่อสุขภาพเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคะทำไมมันเกี่ยวกับอะไรสุขภาพด้วย
4: อ๋อคืออย่างนี้นะคะพี่สีดา
1: ค่ะ
4: การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยลีลาเนี่ยดีมากๆนะคะลีลาเนี่ยนะคะ1ทำให้รูปร่างสวยยืดเส้นยืดสายนะคะ2สมองปลอดโปร่งจำได้ทุกอย่างเพราะมันมีชื่อของฟิกเกอร์ที่ต้องเรียกต้องจำอีกอันนึงนะคะเพื่อนเยอะได้มาสนุกสนานมาออกกำลังกายด้วยกันมาทานอาหารร่วมกันมาเต้นรำ
0: วันนี้จะให้

0: ราทั้ง2คนเนี่ยกับพยักร้าย8429เนี่ยเป็นท่าไหนครับ
1: บิกินดีไหมคะได้โชว์ความสวยงามของคนไทยก่อนจังหวะคนไทยก่อนนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพยักร้าย8429จะปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จหรือไม
1: ่จากที่นี้ที่ครูได้สัมผัสแล้วนะคะตอนนี้จะให้พี่2คนลองเข้าคู่กันดูนะคะ
0: เป็นกระสาวสวยช่วงแท็กทีมไวทองเอาละครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ยินว่ามันมีจังหวะอะไรบ้างนะครับเยอะแยะมากมายตอนนี้เรากำลังจะลงมือแต่ว่ากลุ้มใจอยู่อย่างนะครับว่าจังหวะมันเยอะแล้วสำหรับเลือกให้พวกเรานี่แหละครับจังหวะแบบไหนครับ
1: อ๋อวันนี้ครูคิดว่าจะเลือกจังหวะง่ายที่สุด
0: ง่ายที่สุด
2: อะไรอะคะ
1: จังหวะบิกินค่ะซึ่งเป็นจังหวะของคนไทยเองนะคะ
0: ง่ายๆสบายนี่ Queen of Palace
1: ตอนนี้เรามาลองฝึกมูฟเมนต์กันก่อนนะคะ
0: ต้องจับมือกันด้วย
1: เราจะใช้เท้าของผู้ชายคือซ้ายนะคะหน้ามองตรงค่ะก้าวเท้าซ้ายนับ1ขวานับ2ซ้ายนับ3ขวาแตะนับ4
0: ครับผม
1: ถอยหลังขวานับ1ซ้ายนับ2ขวานับ3ซ้ายมาแตะนับ4ทำซ้ํา1 2 3 4
0: ง่ายมากจริ
1: งๆ2 3 4ง่ายไหมคะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าแค่วอร์มใช่ไหม
1: ค่ะแค่วอร์มอัพแล้วก็รู้จักชื่อฟิกเกอร์ไปด้วยคือเบสิกมูฟเมนต์นะคะ
0: เบสิกมูฟเมนต
1: ์เดี๋ยวอีจะให้ท่าที่2ต่อนะคะท่าที่2เนี่ยมีชื่อว่า shoulder to shoulder นะคะเท้าที่1ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ1แยกเท้าขวานับ2ยืนมาเลยค่ะน้ำหนักยืนมาเลยค่ะ
0: ยืนเลยครับ
1: ยืนมาเท้าซ้ายไปข้างหน้านับ3นะคะแตะเท้าไว้นับ4นะคะนะคะ
0: ครับ
1: ต่อนะคะถอยขวานับ1แยก2ขวาขึ้นไปข้างหน้านับ3ซ้ายมาแตะนับ4
0: เริ่มยากแล้วครับตรงนี้ครับ
3: พยักร้าย008ของเราออกปากไว้ยากแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นการซ้อมสเต็ปการเต้นในจังหวะบีกินนั่นเองครับแล้วสเต็ปต่อไปจะยากขนาดไหนไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: ครูจะแนะนำท่าจับของการเต้นนะคะผู้ชายเนี่ยจะแบมือนะคะผู้หญิงนะคะเดินมาถึงจะคว่ำมือลงไปที่ผู้ชายผู้ชายใช้หัวแม่โป้งเนี่ยแตะเบาๆนะคะสัมผัสเบาๆนะคะอีกรูปแบบนึงคือผู้ชายอย่างนี้นะคะผู้หญิงจะเข้ามาโค้ชโฮนโดยกันแต่ลักษณะแบบนี้นะคะ
3: ตอนนี้พยักร้าย008ก็ได้คุณครูอีทมาเป็นคู่ซ้อมจังหวะท่าเต้นกันนะครับส่วนพยักร้าย8429ของเราก็ไม่แพ้กันครับคุณครูอีทก็มาช่วยสอนสเต็ปเช่นกันออกมาได้อย่างสวยงามนะครับตอนนี้ก็เข้าสเต็ปการหมุนตัวแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเมื่อพยักร้าย8429กับ008เข้าคู่กันจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับขอย้ายกันนะครับ
1: ลุย5จับโฮนเข้าคู่นะคะ
3: พอเข้าคู่กันแล้วก็ดูเข้ากันได้ดีครับ008ตั้งใจเลยทีเดียวครับอย่างนี้ก็ถือว่าพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วนะครับ
0: เอาละครับหลังจากที่เราซ้อมมานานจนเรามีความมั่นใจแล้วฟังน้ำเสียงกติกาเป็นไงครับครูครับ
1: ครูคิดว่าเรามาปฏิบัติภารกิจของเราเลยดีกว่านะคะ
0: ใน
1: การเข้าเพลงจริงๆเลยดูซิว่า
0: ว่าม
1: ันจะสนุกแค่ไหนนะคะเชิญค่ะ
2: สนุกไหม
0: สนุกแน
2: ่ถ้าไหวก็ลุยเลย
3: พยักร้าย8429ของเรามีใจเด็ดเลยทีเดียวครับพร้อมลุยกันเลยทีเดียวไปดูกันครับสเต็ปแรกจะเป็นอย่างไร
1: ตึงต
3: ึ
1: งต
3: ึ
1: ง
3: อ้าวอ้าวอ้าวสุดๆเป็ดไม่ยอมไปครับแม่ทำให้พยักร้าย8429ของเรานี่เก้อเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันใหม่ครับ
1: 1 2 3
3: 1เอาละครับเข้าสเต็ปกันแล้วนะครับยังไปได้เรื่อยๆครับขั้นต่อไปจะเป็นการหมุนครับ
1: 1 2
3: แม่ยังขาดเกินๆนะครับสำหรับ008ดูท่าทางจะเป็นตัวถ่วงอย่างมากเลยนะครับครูอีทของเราทนไม่ไหวครับเลยต้องเข้ามาช่วยนะครับเอาล่ะครับเริ่มเข้าสเต็ปได้มากขึ้นครับ
1: 3หมุนค่ะ1 2 3 1
3: หมุนแล้วเรียบ

0: ร้อยสมบูรณ์เลยทีเดียวครับท่าต่อไปจะเป็น shoulder to shoulder ครับจะรอดกันไหมคู่นี
1: ้3 1 2 3 2ถอยหลัง
0: ไปกันได้นะครับแหมภารกิจในครั้งนี้ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะการเต้นบอลลูมนั้นต้องใช้ทักษะและเวลาในการฝึกซ้อมกันครับงั้นลองไปฟังคุณครูอีกกันนะครับว่าภารกิจนี้จะผ่านหรือไม
2: ่เอาละครับแล้วเราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จไปแล้วเต้นลีลาศโดยใช้เพลงนะครับ
3: แต่มีเรื่องจะฟ้องครูนะคะตัวนี้ค่ะตัวถ่วงเลยค่ะดูสิเนี่ย
2: แม่เต้นพลิ้วมากเลยครับโอ้คุณครูครับอย่าให้ผมเสียใจ
3: เขาตั้งใจอะสิ
2: คือเป็นยังไงบ้างครับปฏิบัติการในครั้งนี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับ
1: การเต้นลีลาศที่ดีต้องมีเวลากับมันต้องฝึกซ้อมคู่กันสำหรับวันนี้เวลาเราเนี่ยน้อยแล้วการมาเจอกันเนี่ยมาซ้อมด้วยกันก็น้อยมากนะคะสรุปของครูก็คือว่ามันยังไม่ผ่านนะคะ
2: ก็สรุปว่าภารกิจไม่ผ่านพวกผมเองนี่แหละฮะแต่ท้ายนี้เลยครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับครูอีทสุนทรีย้ำเผื่อนครับ
3: ขอบคุณมากนะคะครูขา
2: และช่วงหน้าไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทอง
4: จริงๆแล้วการเต้นลีลาศเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
3: ค
4: ่
3: ะ
2: ใช่ช่วงห้องวิจัยไวทองและตอนนี้เราก็อยู่ในห้องวิจัยไวทองแล้วนะครับพบกับอาจารย์หมอประจำห้องแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์สวัสดีครับอาจารย์
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพยาไร้008และก็พยาไร้สุดสวยค่ะพยาไร้8429นะคะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมนะคะที่ทั้งสองท่านได้ไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาค่ะมิสเตอร์อาร์มีข้อความค่ะมาฝากถึงคุณทั้งสองคนค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: พยักร้ายสุดสวยถึงแม้วันนี้คุณจะเพิ่งเริ่มเรียนรู้การเต้นลีลาแต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เราเชื่อแล้วว่าหากมีความตั้งใจจริงๆไม่ว่าอะไรก็ทำได้อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะพยักร้ายสุดสวย
4: เป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านไปเต้นลีลาศกันมา
3: สนุกดีค่ะแล้วก็จริงๆแล้วก็เริ่มแรกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ทราบจะเต้นได้ไหมจะพลิ้วไหม
4: คุณแม่ไม่เคยเต้นลีลาศมาก่อนเลย
3: ก็หยองแยงหยองแยงแต่ว่ามาเต้นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไงฮ
4: ะ
3: แต่มีตัวนี้เขาถ่วง
4: ใช่ค่ะอาจารย์ได้ทราบมาว่าจริงๆภารกิจที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นจากพยาไร้สุดสวยของเราใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: จริงๆแล้วเป็นจากพยาไร้008
3: ใช่ค่ะ
4: ที่ทิ้งสะโพกได้ไม่ดี
3: ตรงนั
4: ้
3: น
4: แข็งเป๊กเลยค่ะ
2: แล้วต้องเข้าคู่คือเกรงมากกลัวจะเหยียบเท้าคุณแม
4: ่อ๋อจริงๆไม่ใช่ว่าคุณพยาไร้008เต้นไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตื่นเต้น
2: ตื่นเต้น
4: ค่ะ
2: แล้ว
4: แล้วพอเล่นไปสักครู่หนึ่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็จริงๆแล้วมันก็ดีนะคะ
4: คือ
3: เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เราสามารถจะคลายเครียดได
4: ้
3: คือมันมีเสียงเพลงมันมีแบบว่าเนาะได้มีการแบบออกกำลังกายไปในตัวแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราคลายเครียดไปได้บ้าง
4: แล้วก็มีความมั่นใจด้วย
3: ใช่ค่ะ
4: แต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วการเต้นลีลาศเนี่ยค่ะเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจกับปอดก็จะทำงานได้ดี
3: ค่ะ
4: แล้วก็การที่เรานับจังหวะค่ะเราเต้นไปพร้อมๆกับเพลงเนี่ยก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยนะคะ
2: คือเต้นไปรอยยิ้มนี่มาเองเลย
4: ใช่ไหมคะ
2: ทำไมเราต้องยิ้มไปด้วยก็ไม่รู้
4: ใช่ค่ะเพราะว่าเสียงดนตรีเหล่านี้เนี่ยค่ะ
3: จะช่วยให้เราแบบว่าแดงออกไปหมด
4: ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ทำให้มีเพื่อนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างวัยอย่างเช่นนะคะกับพยาไร้008นะคะหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันก็ทำให้สุขภาพสังคมค่ะของพยาไร้วัยทองของเราที่ชื่นชอบการเต้นลีลาเนี่ยดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพสังคมด้วย
3: ใช่อยากจะทราบว่าผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยนะฮะ อย่างเงี้ยที
4: ่
3: จะเข้าสู่วัยทองเนี่ย
4: ค่ะ
3: หรืออาจจะวัยทอง

0: แล้วก็ได้มะคะต้องประมาณสักอายุเท่าไหร่คะ
1: จริงๆแล้วคำว่าวัยทองในทางการแพทย์นะคะคุณแม่ก็จะหมายถึงวัยที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงส่วนใหญ่จะอยู่ที่อายุ50ค่ะเราก็เลยเอาคำว่าวัยทองมาใช้เนี่ยเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นวัยที่ผ่านจากวัยหลังที่หมดประจำเดือนหรือฮอร์โมนเพศหมดแล้ว
0: แล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนกันไหมคะต่างกันยังไง
1: จะต่างกันนิดหน่อยตรงที่อายุ
2: ค่
1: ะผู้หญิงเนี่ยจะมีวัยของการหมดประจำเดือนที่ชัดเจน
0: ค
1: ือฮอร์โมนหายไปอย่างรวดเร็วชัดเจนในช่วงวัย50ปีขึ้นไป
2: นะคะ
1: ค่ะส่วนผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงค่ะแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2เพศ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นวัยทองแล้วเราจะได้จัดการกับตัวเองได้
1: ก็เบื้องต้นเนี่ยอาจจะสังเกตจากตัวเลขของอายุก่อนนะคะอย่างเช่นบอกว่าผู้หญิงก็จะเร็วนิดนึงก็คือ50ต้นๆค่ะผู้ชายเนี่ยอาจจะยาวไปได้จนถึง60ค่ะนะคะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตัวเราด้วยนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราแข็งแรงน้อยลงนะคะเรากล้ามเนื้อต่างๆนะคะผิวหนังต่างๆเนี่ยดูไม่ตึงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจิตใจเราเอ๊ะหมู่นี้ทำไมรู้สึก
2: หงุดหงิด
1: หงุดหงิดง่ายค่ะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็รู้สึกแหมไวจังเลยอารมณ์ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่บอกได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอาการนะคะหลายๆท่านเนี่ยผ่านระยะของการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเนี่ยไปได้โดยไม่มีอาการ
0: ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะคะเมื่อถึงวัยที่จะใกล้เข้าสู่วัยทองเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราควรจะรับมือกับมันยังไงดีคะ
1: วิธีรับมือง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องรู้จักสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะคะด้านจิตใจค่ะ
0: อ
1: ารมณ์ใช่ค่ะแล้วอีกวิธีนึงค่ะที่เป็นกิจกรรมที่ทำไปในวันนี้เป็นภารกิจที่ได้ทำไปก็คือการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายแบบที่มีเพื่อนฝูงได้หลายๆประโยชน์ในท่านเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านสังคมด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ตอนนี้ก็ต้องรบกวนคุณหมอสรุปภาพรวมของกิจกรรมที่ทำแล้วก็สุขภาพของพยัคฆ์ร้ายของเรา
1: ค่ะสำหรับพยัคฆ์ร้ายของเราในวันนี้นะคะก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะเต้นรีลาดได้อย่างคล่องแคล่วค่ะถ้าไม่มีตัวถ่วงในวันนี้นะคะค
2: ่
1: ะแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มีสุขภาพจิตที่ดีเบิกบานแล้วก็สดใสแรงสดที่เต้นรีลาดไปด้วยค่ะ
2: ครับถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการนี้ก็ต้องขออนุญาตนะฮะมาแล้วครับ
0: อ
2: ันน
0: ี
2: ้ก็เป็นประกาศนียบัตรนะครับเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคุณแม่ครับผม
1: ไม่ใช่ของคุณหมอค่ะ
0: สรุปของแม่
2: ใช่ครับผมถ้าเป็นที่ระลึกใน
1: ตัว
2: ของคุณครับขอบคุณนะครับที่ร่วมกันกันนะครับ
0: นี่เรียนจบแล้วเหรอคะเนี่ย
1: เรียนจบแล้วค่ะมาปฏิบัติภารกิจร่วมกับเราในวันนี้ค่ะ
2: เยี่ยมเลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพยัคฆ์ร้ายสำหรับรายการของเราในสัปดาห์นี้นะคุณแม่ศรีดาภัวพิมลนะฮะแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไตรฤทธิ์นะครับขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณค่ะค
2: ุ
3: ณหมอ
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจวัยทีนนะครับครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองสวัสดีครับตามหาของอยู่ครับโอ้ยคนก็ไม่ใช
0: ่รหัสลับเอ้ยอะไรอ่ะตัวลืมอ่ะ
4: สามชาติสามชาติ
0: ลองดูซิว่าจะจำได้ไหมแล้วไง
2: และทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่ฮะกล้องดูที่มาโอ้โทษโทษโทษหนึ่งสองสาม
1: เอาพี่เป็นไม่ถามละ

ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้น

0: ระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ
3: เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะ

ป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5%เมื่อนาย A เกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1,600,000 บาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากการผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คยสงสัยไหมครับว่าเวลาเราเจอเรื่องต่างๆนั้นสมองรับรู้เรื่องราวนั้นอย่างไรเวลาเจอความสุขหรือความเศร้าเราแสดงอาการออกมาในรูปแบบต่างๆได้อย่างไรคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าความลึกลับซับซ้อนของสมองนั้นเป็นอย่างไรครับและถ้าวันหนึ่งคนที่เรารู้จักมาตลอดชีวิตของเราเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่เป็นคนที่ใจดีมีมนุษยสัมพันธ์มีความรู้ความสามารถและทำงานเก่งกลายเป็นคนด้อยความสามารถขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้เหวี่ยงวีนแล้วก็ไม่เอาใครคุณจะไปครับและถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวของเราเองหรือเป็นคนที่เรารักหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราเองด้วยซ้ำคุณจะรู้สึกอย่างไรครับThank you.

0: หดีเป็นร้ายก็อย่างที่กระพี่ก็จะเล่าให้ฟังอ่ะเอาคนใกล้ตัวคือกับเมียที่บ้านเนี่ยโอ้โหพอ50กว่าขึ้นมานี่อะไรอ่ะซ่อนของไว้แล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอาของไว้ไหนพอถึงเวลาก็มาถามเราพอถึงเวลาแล้วก็มาถามว่าเอาไปหรือเปล่าบอกว่าเราไม่ได้เอาไปนะแล้วเธอซ่อนไว้ไหนคิดดูให้ดีสิก็คิดไม่ออกนะก็มีปัญหาตรงนี้นะครับ
1: อย่างเพื่อนเราอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่พอโตขึ้นไม่น่าเชื่อเปลี่ยนไปการแต่งตัวคำพูดคำจาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเป็นคนดุร้าย

0: ก็จะมีคุณพ่อผมอะครับก็คือเมื่อก่อนตอนเด็กๆคุณพ่อจะเป็นคนใจเย็นใจดีอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คุณพ่ออายุ52ครับแล้วคือเข้าสู่วัยทองอะครับเขาจะอารมณ์ร้อนอย่างสมมติว่าขับรถอย่างเงี้ยเจอใครเปลี่ยนเลนหรือว่าปาดเขาก็คือจะอารมณ์เสียแล้วก็อาจจะมีสะบดตาอะไรเงี้ย
1: ก็จะมีจากที่อาจารย์ที่สอนในภาควิชาเดียวกันเล่าให้ฟังนะครับแม่ของอาจารย์แกบอกว่าอยากจะไปเที่ยวพอพาไปแล้วก็ถามว่าพามาทำไมไม่ได้อยากมาพอพากลับบ้านแม่ก็เพิ่งมานึกได้ว่าอ้าวทำไมไม่พาไปสักทีเนี่ยครับแล้วก็เกิดการงอนกันในครอบครัวค่อนข้างบ่อยเรื่องกินข้าวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็จะพอเนื่องด้วยความที่แกลืมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มีค่ะก็เพื่อนสนิทบางคนก็เป็นคนที่เงียบเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงแต่พอมาเจอกันตอนโตเขาก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายค่ะก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าค่ะ
0: ก็จะมีทะเลาะกับคนในครอบครัวบ้างอะครับจากเมื่อก่อนใจเย็นเขาใจร้อนขึ้นเขาก็จะหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนในครอบครัวก็จะไม่เข้าใจเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรหนักมาก
3: เขาก็คงจะแบบว่ามีอะไรหลายๆอย่างแล้วทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเป็นร้อนมั้งพี่ว่า
2: ก็คงจะเป็นแบบเป็นเพราะว่างานที่เครียดขึ้นค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ
0: คิดว่าเป็นเพราะด้วยวัยเขาด้วยครับเข้าสู่วัยทองครับฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอารมณ์เขาก็แปรปรวนนะครับ
1: ก็น่าจะเกิดอาการป่วยอะไรสักอย่างทางสมองกระมัง
4: หลายคนคิดว่าเป็นเพราะสมองอาจได้รับการกระทบกระเทือนหรือเราบังคับให้สมองเป็นไปตามอย่างที่เราต้องการไม่ได้ครับจริงๆแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้ช่วงนี้พักสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามความลึกลับซับซ้อนของสมองกันต่อครับสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดนะครับและเราก็ใช้งานสมองมากกว่าอวัยวะอื่นๆด้วยเพราะว่าสมองมีหน้าที่ควบคุมการทำงานส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับเมื่อใช้งานหนักนะครับสมองก็ต้องมีวันเสื่อมแต่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้สมองเสื่อมนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญกันครับ
5: สมองเสื่อมเนี่ยค่ะมีสาเหตุหลายแบบในทางการแพทย์เนี่ยเราจะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของปัญหาหรือโรคที่เกิดขึ้นในสมองโดยตรงแล้วทำให้สมองนั้นเสียไปซึ่งตัวอย่างโรคที่เจอบ่อยในอันนี้ก็คือกลุ่มโรคที่เราเรียกว่าอัลไซเมอร์นะคะคนจะรู้จักอย่างดีกลุ่มนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเซลล์สมองในบางที่โดยเฉพาะจุดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของความจำความสามารถทั้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมันตายไปว่างั้นเถอะจากเดิมมันมีพื้นที่ที่มันทำงานเยอะๆปรากฏว่าที่เคยมีเยอะๆมันก็ถดถอยไปเรื่อยๆทำให้เขาบกพร่องไปนอกจากนี้ในกลุ่มนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์สมองเนี่ยอาจจะมีกลุ่มที่คนไทยรู้จักเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะโรคพาร์กินสันเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมเหมือนกันคือว่าในคนไข้จำนวนหนึ่งที่เป็นพาร์กินสันอย่างเดียวก็จะเป็นพาร์กินสันไปจนถึงกับตลอดชีวิตเขานะแต่จะมีคนไข้พาร์กินสันส่วนหนึ่งซึ่งเริ่มต้นด้วยอาการแบบพาร์กินสันคือหมายความว่าเขาไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ตามปกติมีการเดินลำบากตัวแข็งแล้วต่อมาข้างหน้าเนี่ยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสมองเลื่อยไปจนถึงพื้นที่ที่ควบคุมเรื่องของความรู้ความจำความสามารถส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยค่ะมีอีกหลายสาเหตุหลายสภาวะกลุ่มที่สองเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคหรือปัญหาที่เกิดจากส่วนต่างๆอื่นๆของร่างกายนะแล้วมีผลทำให้ความสามารถสมองบกพร่องไปพระเอกของตรงนี้เนี่ยก็คือสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเราเรียกว่ามันมีปัญหาหลอดเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงในพื้นที่ที่คุมเรื่องความรู้ความจำไม่ดี

0: ทำให้พื้นที่ตรงนั้นทำงานไม่ได้เพราะเส้นเลือดไม่ดีเราเรียกว่าเขาเป็นสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมองที่เหลือที่อาจารย์จะกล่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เราเจอได้ไม่บ่อยเช่นอาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารบางอย่างการขาดวิตามิน B1 ในผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าเยอะๆการขาดวิตามิน B12 ในผู้ป่วยที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดเป็นเวลาหลายๆปีการที่เป็นโรคบางโรคเช่นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติสูงไปหรือต่ำไปโรคตับโรคไตการติดเชื้อในสมองบางอย่างบางพวกหรือการกระทบกระแทกกระเทือนเช่นนักมวยชนกันชกกันบ่อยๆเซลล์สมองตายไปเขาก็อาจจะมีอาการแบบสมองเสื่อมได้อันนี้ก็จะเจอได้เรื่อยๆมีอีกกลุ่มนึงที่เป็นสมองเสื่อมซึ่งเราจะให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือกลุ่มที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างอาจารย์จะยกตัวอย่างกลุ่มนี้ค่ะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นเด็กหัวโตนะคะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยที่หัวโตแล้วก็เหมือนกับนอนขอทานอยู่เนี่ยนะคะพวกนี้ก็คือเป็นโรคที่เรียกว่าโครงสมองขยายใหญ่เนื่องจากน้ำเลี้ยงสมองข้างในเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยังปิดไม่สนิทเพราะนั้นสมองเขาก็จะโตออกบานออกตามน้ำเลี้ยงสมองที่มันคั่งอยู่แต่ในผู้ใหญ่เนี่ยกะโหลกเราปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวก็จะไม่โตขึ้นแต่ว่าข้างในสมองเนี่ยเนื้อสมองถูกเบียดเนื่องจากโพรงในสมองเนี่ยมันมีน้ำคั่งอยู่แล้วก็เบียดเนื้อสมองทำให้เนื้อสมองรีบเล็กลงคนไข้กลุ่มนี้จะมีอาการสมองเสื่อมค่อนข้างเร็วมีอาการเดินลำบากร่วมทั้งคนไข้บางคนจะมีอาการปัสสาวะกั้นปัสสาวะไม่คือปัสสาวะราดตั้งแต่ต้นๆของโรคนะคะเราพบว่าถ้าผู้ป่วยเป็นอันนี้แล้วเราสามารถให้การเจาะนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่คั่งอยู่ในโพรงสมองออกมาได้ผู้ป่วยจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยก็คือสมองเสื่อมอาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนไข้ที่กินยาบางอย่างที่ต้านการทำงานของสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจำในความจำของเราเนี่ยมันต้องใช้สารสื่อประสาทเพื่อที่จะปล่อยนะคะแล้วก็รับความจำทั้งหลายแหล่แล้วก็ออกมาเป็นการพูดเป็นการกระทำต่างๆในคนไข้นะคะในคนไข้บางกลุ่มเนี่ยที่เขามีแนวโน้มอยู่แล้วว่าความจำเขาอาจจะไม่ได้ดีร้อยอย่างคนอื่นและถ้าไปโดนยาบางตัวที่ไปต้านการทำงานของสารสื่อประสาทต่างๆเหล่านี้อีกยิ่งจะทำให้เขาแสดงอาการสมองเสื่อมออกมาเร็วขึ้นปกติแล้วเราก็จะปรึกษาหารือแล้วก็เน้นกับคุณหมอต่างๆว่าระวังนะเราไม่อยากให้คนไข้ได้ยาที่ทำให้ความสามารถสมองบกพร่องลงเช่นยาแก้แพ้รุ่นโบราณนะคะ CPM หรือว่าคอลเฟเนี่ยเราก็ไม่อยากให้คนไข้ได้รวมทั้งยาแก้แพ้อื่นๆที่เป็นรุ่นก่อนนะเรียกยารุ่นก่อนยาที่เป็นยาต้านเศร้ากลุ่มที่เราเรียกไตไซคลิกเราก็ไม่อยากให้เพราะพวกนี้มีโอกาสที่จะทำให้ความสามารถสมองไม่ดียานอนหลับนะคะยากลุ่มที่ผสมมิลลิของมอร์ฟีนอาจจะใช้ในเรื่องของยาแก้ปวดหรือยาแก้ไอก็อาจใช้ไปนานๆก็จะไม่ดียาคลายกล้ามเนื้อหลายตัวมีสิทธิ์ที่จะทำให้ความสามารถสมองคนไข้ที่บางคนอาจจะภาษาเราเรียกคลื่นๆเนาะว่าจะว่าดีก็ไม่ใช่ร้ายก็ไม่เชิงแต่พอได้ยาไปอาการเขาอาจจะชัดเจนขึ้นว่าเป็นสมองเสื่อม
1: สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับถ้าจะให้สรุปคำจำกัดความของสมองเสื่อมอย่างง่ายๆก็คือภาวะที่สมองเริ่มถดถอยจากที่เคยดีในด้านต่างๆก็กลับแย่ลงไปอย่างเช่นด้านความจำด้านภาษาด้านการประเมินผลหรือสมาธิครับภาวะสมองเสื่อมนะครับเริ่มจากการสูญเสียเซลล์สมองจากส่วนหนึ่งแล้วลุกลามไปยังอีกส่วนหนึ่งอย่างช้าๆนะครับอาจกินเวลานานนับ10ปีซึ่งกว่าคนรอบข้างจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงก็อาจจะสายเกินแก้แล้วอย่างเช่นตัวอย่างของพี่น้องคู่นี้ครับ
2: พี่กลับมาแล้วจ้า
3: ได้ของมาครบไหมคะ
4: ครบ
3: มาค่ะนาช่วยวันนี้นาจะได้กินเค้กกล้วยหอมแสนอร่อยฝีมือพี่นัทแล้วอยากกินมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนาจะช่วยขูดกล้วยหอมนะคะเอ้าพี่นัทกล้วยหอมอยู่ไหนล่ะไม่เห็นมี
5: ไม่มีเหรอเอ้าพี่ลืมซื้อกล้วยหอม
3: โหอดกินอีกตามเคย ลืมได้ไงอะคะวัตถุดิบสำคัญ

0: ัทอยู่ไหนทำไมยังไม่กลับอีก
1: กลับรถกลับบ้านไม่ถูกนะพี่เป็นอะไรไปทำไมพี่จำทางจำถนนไม่ได
0: ้พี่จะจำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: ไม่รู้นะพี่ไม่รู
0: ้นะเป็นไงบ้างคะนาห่วงแทบแย่เลยแล้วยังไงกันคะเนี่ยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวป้ายรถไฟแกอยู่คนเดียวอะครับ
0: อืมดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไงไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาส่ง
2: ครับ
3: ในตอนนั้นคุณนายังไม่คิดว่าพี่สาวจะป่วยเป็นอะไรแค่คิดว่าเขาคงทำงานหนักจนเบลอคุณจรัสศรีหรือพี่นัทของคุณนาเป็นพี่สาวที่แสนดีเป็นคนฉลาดขยันทำอะไรก็ดีไปหมดเรียนก็เก่งจบปริญญาโททำงานรับราชการก็ก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นบ่อยครั้งคุณจรัสศรีเก่งไปซะทุกเรื่องทั้งงานบ้านงานครัวทำอาหารทำขนมก็อร่อยงานฝีมือก็ประณีตแม้แต่งานยากๆเช่นซ่อมก๊อกน้ำก็ทำเป็นคุณจรัสศรียังเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือทั้งคนยากจนและสัตว์อนาถาแต่แล้วสมองของคุณจรัสศรีก็ค่อยๆลบเลือนสิ่งต่างๆไปความดีงามในตัวตนของคุณนัทกลายเป็นอดีตที่ไม่มีวันหวนคืนคุณจรัสศรีลืมทุกอย่างลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีลืมคนรอบข้างและท้ายสุดลืมแม้แต่ตัวเอง

0: จำทางไม่ได้ได้ยังไงคะเกิดอะไรขึ้น
1: เป็นไงบ้างคะน่าห่วงแย่เลยแล้วไปเจอที่ไหนมาล่ะคะ
2: เจอคุณป้าอยู่แถวบ้านลำปีอะครับแกอยู่คนเดียวอะครับ
1: ยินดีนะคะที่ยังเจอน้องเขาไม่งั้นจะทำยังไง
0: ไม่เป็นไรแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวนะดูแลพี่นัทเองนะคะ
3: เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องของสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร์สักทีนะอีกสักนิดนึงเรามักจะอาจารย์พยายามจะบอกว่าสมองเสื่อมมีสาเหตุหลายอย่างเนาะบางทีคนก็จะหลายคนในอดีตเนี่ยก็จะพูดสับสนกันอย่างเช่นบอกว่าถ้าขี้ลืมก็ว่าเธอเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือถ้าบอกเป็นอัลไซเมอร์ก็ต้องเป็นสมองเสื่อมจริงๆคำว่าอัลไซเมอร์คำว่าสมองเสื่อมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวอัลไซเมอร์เป็นโรคซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของสมองเสื่อมเวลาที่อาจารย์สอนหนังสืออื่นที่อื่นๆอาจารย์จะยกตัวอย่างให้สมองเสื่อมเป็นมะม่วงให้อัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยก็คืออัลไซเมอร์เป็นชนิดหนึ่งของสมองเสื่อมเรายังมีถ้าเทียบกับมะม่วงนะคะอัลไซเมอร์เป็นเขียวเสวยอาจจะมีสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเป็นน้ำดอกไม้อื่นๆเงี้ยก็ได้นะคะตอนนี้ในรายของคุณจรัสศรีเนี่ยค่ะคุณจรัสศรีเองเนี่ยมีอาการสมองเสื่อมตั้งแต่ตอนอายุ50เศษก่อนที่จะเกษียณอายุราชการถ้าหากว่าไปคุยกันกับคนที่ทำงานด้วยกันก็จะพบว่าเธอมีความบกพร่องในการทำงานซึ่งแต่ก่อนนี้เธอเคยเนียบมากรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรในขั้นต้นเนี่ยครอบครัวเองไม่ทราบเลยค่ะว่าคนไข้ผิดปกติไปจนกระทั่งมาเอะใจมากๆตอนที่ว่าเช่นรถบุบก็ถามว่าเอ๊ะนี่ไปทำอะไรมารถถึงบุบคนไข้ก็จำไม่ได้ว่าไปทำอะไรมาแล้วบางครั้งก็บอกว่าไปทางไหนมาก็จำไม่ได้ว่าไปทางไหนมามีตอนหนึ่งที่ชนิดว่าขับรถไปตอนเช้าขับรถไปได้จอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนบ้านคนรู้จักกันที่ต่างจังหวัดพอถึงเวลาตอนเย็นขับกลับมานะคะ

0: มากับรถเขาแล้วก็มาถึงก็มาเอารถเราจะกลับบ้านปรากฏว่ากลับจำไม่ได้ซะแล้วว่ารถอย่างไรพอไปถึงสี่แยกเข้างงนะคะฟิวขาดไปเลยนะคะไม่รู้จะไปยังไงอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เห็นชัดก็คือเรื่องของการลืมแล้วก็น่าจะเห็นชัดเรื่องของการทำสิ่งที่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้
1: ถ้าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์เนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นอย่างเช่นเดิมเนี่ยแกเป็นคนพูดน้อยยิ่งพูดน้อยลงไปอีกแล้วก็อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดในเรื่องที่แบบเอ๊ะบางทีไม่เห็นจะต้องหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างเช่นอยากออกข้างนอกตลอดเวลาทั้งที่เพิ่งพาไปพอกลับเข้ามาปุ๊บก็อยากออกอีกคือวันนึงออกได้ทั้งวันนะครับถ้าพาไปแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วก็อะไรที่ทำเนี่ยซ้ำเนี่ยอะไรที่เคยทำก็จะทำซ้ำแล้วก็ย้ำทำตลอดเช่นแกเคยกวาดบ้านกวาดใบไม้หน้าบ้านก็จะกวาดตลอดกวาดจนไม่มีใบไม้ก็เอาไม้เนี่ยไปตีใบไม้ให้ร่วงเพื่อเอามากวาดต่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกครับเพราะว่าเราถือว่ากิจกรรมอะไรที่แกทำแล้วมันทำให้ชีวิตแกดำเนินไปได้แล้วเราคนอื่นไม่ได้เดือดร้อนก็จะปล่อยให้แกทำไป
2: เมื่อปีที่แล้วประมาณเดือนเมษาแอนกลับมาเมืองไทยแล้วก็คุณแม่ปรี๊ดแตกใส่คุณแม่ที่เป็นคนนุ่มนวลอ่อนโยนไม่เคยดุลูกไม่เคยเสียงแข็งอยู่ๆก็แบบเขากรี๊ดใส่เพราะว่าไปเร่งเขาว่าสายแล้วเรานัดกับหมอเนี่ยมันสายไปแล้วเนี่ยมันสายไปแล้วแล้วทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้สองสามครั้งก็ตกใจทีแรกก็ร้องห่มร้องไห้งอนขึ้นบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังก็เอ๊ะมันผิดปกติมากไปหาหมอดีกว่าก็เลยลองไปหาหมอนะคะพอปรากฏพอคุณหมอก็เลยฟังอาการแล้วหลายๆอย่างก็เลยบอกว่าให้ไปทำ MRI ออกมามันก็เป็นจริงๆเห็นสมองที่เสื่อมจริง
1: ๆมันมีหลายๆอย่างปนกันผมว่ามันปนกันเยอะมากทั้งแบบเศร้าใจเพราะว่าเดิมตอนที่แกปกติบุคลิกแกค่อนข้างเป็นผู้นำอย่างสุดโต่งมากนำทั้งครอบครัวนำทั้งทุกอย่างแกมันอยู่ในสภาพที่แม้แต่น้ำยังกืนไม่ได้เนี่ยมันก็คือกลับไปในสุดโต่งอีกด้านนึงเหมือนกันจะขับถ่ายก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็มีเศร้าใจแทนแกแต่ว่าสุดท้ายก็รู้สึกว่าเราก็ต้องถ้าแกแย่แล้วเรามาแย่กับแกมันก็ทุกอย่างจะแย่ไปหมดมันต้องมีคนนึงที่ดีแล้วก็พาแกออกมาจากสถานการณ์ที่แย่ให้ได้
2: ตอนที่ยังไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นนะคะจะมีจะรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสนแล้วก็รู้สึกแย่มากว่าทำไมคุณแม่เป็นคนอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่ค่อยรักลูกเลยเขาอยากได้แต่เงินเขาห่วงแต่ของแล้วเขาก็เกรี้ยวกราดนะคะแต่พอตอนนี้พอเรารู้ว่าคนที่ต้องเปลี่ยนคือเราเนี่ยก็พยายามเปลี่ยนพยายามเข้าใจตอนนี้เรายิ้มกันได้มากขึ้นมีความสุขร่มรื่นกันมากขึ้นคุณแม่เครียดน้อยลงแล้วก็ไม่มีปรี๊ดเลยแล้วก็ตัวเราเองก็สบายใจขึ้นเยอะแต่มันก็เป็น challenge ที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกวันนะคะ เราต้องควบคุมตัวเองต้องมีสติแล้วก็ต้องมีความเมตตาเป็นเรื่องที่ยากโอ้เครียดค่ะเครียดแล้วก็เหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจแล้วก็เพี้ยนเป็นค่ะขึ้นลงตลอดเวลาเพียงแต่มันดีขึ้นมันไม่ได้แบบสุดๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบโอ้โหขึ้นไปนอนร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ทำกับเราอย่างนี้ทำไมพูดจาอย่างนี้ตะคอกเราได้ยังไงนี่เราเป็นลูกคอกเราเหรออะไรเงี้ยตอนนี้ก็เข้าใจว่าคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไปขัดใจท่านไม่ควรขัดใจควรตามใจก็ต้องพยายามเพราะว่าเลือกไม่ได้
3: เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะครับและคงไม่มีใครอยากจะให้เกิดกับคนในครอบครัวที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ก็คือการสังเกตภาวะอาการสมองเสื่อม10ประการครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะนำไปสังเกตกับตัวเองและคนในครอบครัวครับอาการเตือนภาวะสมองเสื่อม10ประการมีดังต่อไปนี้ครับ 1. จำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้ 2. กิจวัตรประจำวันที่เคยทำไม่ได้เหมือนเดิมหรือทำได้แต่ก็ยากลำบาก 3. มีปัญหาในการใช้ภาษาเช่นลืมคำศัพท์ง่าย

0: ช้ศัพท์ผิดความหมาย 4. สับสนวันเวลาและสถานที่เช่นหลงวันหลงเวลาหรือบอกที่อยู่บ้านตัวเองไม่ได้ 5. มีการตัดสินใจไม่เหมาะสมเช่นเปิดพัดลมแรงทั้งที่อากาศเย็นมาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดรวบยอดเช่นไม่เข้าใจค่าของตัวเลขบวกลบคูณหารไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่เคยทำได้ 7. เก็บสิ่งของผิดที่ผิดทางเช่นเก็บเตารีดในตู้เย็นหรือเก็บนาฬิกาในโถน้ำตาล 8. อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในเวลาไม่นาน 9. บุคลิกภาพเดิมเปลี่ยนไปเช่นกลายเป็นคนช่างสงสัยหรือหวาดกลัวง่ายกว่าเดิมมากและ 10. ชอบเก็บตัวขาดความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตเลือกที่จะนั่งหรือนอนทั้งวันไม่พบเจอผู้คนหากคุณผู้ชมพบว่าญาติของคุณผู้ชมนะครับมีอาการตรงกับที่กล่าวมาบางข้อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมหรือไม่และคุณหมอจะมีวิธีการวินิจฉัยอย่างไรนะครับอาทิตย์หน้าต้องกลับมาติดตามรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
1: อย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องกุญแจแล้วคุณพ่อจะเริ่มมีอาการกลัวกลัวก็คือหวาดระแวงคนที่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหลังๆเข้าเนี่ยลูกๆมาบางคนที่ไม่ค่อยได้อยู่อะค่ะคุณพ่อก็จะจำไม่ได้แล้ว

0: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
0: ณธนาคาร
1: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
0: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
1: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
0: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแล้วมันต่างกันนะครับ
1: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
1: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราก็ได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุน

0: รวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพา
2: เห็นด้วยจ้า
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
1: โอเคค่ะ
3: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

0: ณใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่ารายการที่จะพาผู้สูงวัยออกไปท่องเที่ยวพร้อมได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยวันนี้ก๊อฟเบญจพลขอพาคุณหมอเอลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัชนีแซ่ลีมาเที่ยวกันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมแต่ไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้ยังชวนรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบวัชระบานเอี่ยมหนึ่งในสมาชิกวงเฉลียงวงดนตรีระดับตำนานของวัยรุ่นยุค80อีกทั้งยังเป็นนักแสดงมากความสามารถที่สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกครัวเรือนรับรองวันนี้สนุกแน่นอนครับ

0: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนสามพรานนะครับกับหมอแอ้วและพี่เจี๊ยบครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นะฮะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับหมอ
3: โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะ
0: อุ้ยตาย
2: โรคยอดฮิตใช่ไหมครับกล้ามเนื้อหัวใจ
3: หัวใจขาดเลือด
4: เป็นหรอ
2: พ่อเป็นแล้ว
4: เหรอ
2: ก่อนจะรู
3: ้ไปแล้ว
2: ไปแล้ว
0: โอ้เหรอคุณหมอมันไม่มีอาการอะไรมาแบบบ่งบอกล่วงหน้าก่อนหรอ
2: เดี๋ยวบอก
3: เดี๋ยว
0: รายการเรานี่อุบจังเลยอ่ะอุบเก่งจังเลยโอเคก็เดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่สวนสามพรานนะครับที่นี่นะครับบอกเลยว่ามีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากเคยมาไหมครับ
2: มาครับเมื่อประมาณปี2530ถ่ายภาพยนตร
0: ์คุณหมอเคยมาไหมฮะ
3: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้ด้วยกันนะฮะรับรองว่าเพลินแน่นอนไปครับไป
2: ตอนแรกเห็นป้ายเขียนนะ
0: ครับ
2: PATOM

0: ใครวะป้าตุ้มนี่เขาเป็น
1: ไม่รู้จริงๆก็คือปฐม
2: ที่สวนสามพรานแห่งนี้มีส่วนที่จัดขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ก็คือหมู่บ้านปฐมภายในหมู่บ้านปฐมจะมีกิจกรรมให้ทำมากมายให้นักท่องเที่ยวได้มาลองเรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกพร้อมสัมผัสวิถีแบบไทยๆกันอีกด้วยและตอนนี้เราจะมาลองทำสครับข้าวซึ่งเป็นหนึ่ง

0: ครับผมเอาหอมนิล
1: ของผมก็คล่องเจ้าหอม
0: เจ้าหอมเวสสันตะระของคุณหมอสามพยานะ
2: หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่ขัน
0: ยกให้มะลิหอมมะลิแดง
3: 3ช้อน
4: ทำให้ดู
0: 3ช้อนนะครับ
2: ตักไปเลยค่ะ3ช้อน
4: 3ช้อนอย่างรวดเร็ว
2: เสร็จแล้วเราจะใส่เกลือค่ะ
0: เกลือ
2: เราจะใส่เกลือเลย
0: เกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรฮะ
3: อันนี้จะช่วยทำให้ผิวกระด่างใส
0: ไม่ใช่
3: ทำไมมันไม่เหมือนเกลือปกติ
1: เออมันป่นเป็นแป้งเลยนะครับ
3: อันนี้เรามาปั่นให้ละเอียดนิดนึงถ้าเกิดมันเป็นก้อนแข็งๆมันจะบาดผิวเราค่ะ
1: เหมือนไอซิ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราต้องไปขัดผิวเน
1: า
0: ะ
1: เท่าไหร่ครับกี่ช้อน
3: 2ช้อนค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขมิ้นผงค่ะ
0: ขมิ้นผงนี่เขาไปช่วยอะไรที่ผิวเราครับ
1: เหลือง
0: ไม่ใช่มันต้องมีประโยชน์กว่านั้น
3: อันนี้จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ลดผดผื่นคันได้ดีค่ะ
0: นี่อ๋อนี่ไงนี่ไง
3: ขมิ้นเนี่ยเดียวที่กินนะคะคนละอันใช่ไหมคะอันเดียวกันค่ะกินได้ค่ะ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมีข้าวเลี้ยงครับหมอ
3: ค
5: ่
3: ะ
5: ฮะอย่ากิน
3: ใกล้เคียงแล้ว
0: หอมนะหอมดีนะ
5: ข้าวนี
0: ่เออมันได้ฟิลแบบบ้านๆดีอ่ะ
5: ครับ
3: เพราะว่าส่วนมากที่ลูกค้ามาทำอะค่ะเขาจะชอบเพราะว่าเราก็จะบอกเขาว่าประโยชน์ของข้าวมันไม่ได้มีไว้กินอย่างเดียวนะคะสามารถเอามาลงในลายของเครื่องสำอางก็ได
1: ้
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันเสียเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าว่าไปทำตามสปานี่โอ้โหแพงนะ
5: จะบอกที่ผมกำลังจะไปเปิดอยู่เลยเนี่ยร้านสุด
0: พอคลุกเคล้าจนเข้ากันแล้วยังไงต่อฮะ
3: เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้มันชุ่มชื่นค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำกลั่นกุหลาบช่วยฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้านะคะตามด้วยกลิ่นเปปเปอร์มินต์ค่ะอันนี้จะช่วยลดการอักเสบแล้วก็จะทำให้เย็นสดชื่น
5: เฮ้ยดีจังเลยครับ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่กระปุกนะคะ
5: อ้าว
3: บรรจุใส่กระปุกค่ะ
1: ตกลงมาหลอกให้ผมทำเนี่ยนะขัดผิวขัดผิวเพราะมาหลอกให้ทำกันเนี่ย
0: เดี๋ยวจะวันนี้ไปขายครับผม
1: เอาเลย
0: เดี๋ยวผมขอ
1: นิดนึง
0: แตะสัมผัส
1: แพ้หรือเปล่าใช่ไหม
0: มันก็ค่อนข้างละเอียดนะ
3: ละเอียด
0: ถ้าหากว่าแพ
3: ้ก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็จะรู้สึกคัน
0: ซึ่งมันปกติมันเกิดขึ้นได้ยากมากถูกไหมฮะคือจริงแล้วเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยอาการคันที่คนแบบจะแพ้จริงโอเคฐานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณพี่แมทมากนะครับ
3: ค่ะด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเถอะแพ้จะทะเลาะกัน
6: โรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเหรอคะไม่รู้จักค่ะ
7: ก็พอเคยได้ยินมา
8: ก็พอทราบอะค่ะ
9: คิดว่าน่าจะมีพวกไขมันอุดตันเส้นเลือด
6: มันทำให้เลือดมาเลี้ยงหัวใจไม่ได้อะมันทำให้หัวใจเราอะวายเฉียบพลันได้
0: หมอครับเรามาคุยกันถึงเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่ามันใช่โรคเดียวกับหัวใจวายไหมฮะ
10: คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ามันคือโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเนี่ยมันคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหัวใจวายเพราะว่าหัวใจวายคือภาวะที่หัวใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ
0: ์
10: คือก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ว่ามันก็มีสาเหตุอื่นๆได้เช่นลิ้นหัวใจทำงานผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติ
0: มัน
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้หน้าที่ของหัวใจคือ
10: ปั๊ม
1: เลือดให้ไปทั่วร่างกายแต่ตัวมันอะต้องมี
10: ท่อน้ำเลี้ยงก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจอีกทีนึง
1: และไอ้เส้นเลือดตัวนี้ใช่ไหมครับหมอที่มันผิดปกติ
10: ใช่พอมันตันปุ๊บก็ไม่มีท่อน้ำเลี้ยงมันก็ไม่ทำงาน
1: ปั๊มไม่ทำงาน
10: ก็ทำให้หัวใจวายได้สาเหตุเนี่ยเป็นไปได้หลายอย่างค่ะก็คือมันนับเป็นหนึ่งในโรคของความเสื่อมก็คือว่าเราเชื่อว่ามันมีพลาคหรือว่าเหมือนกับตะกรันอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงท่อน้ำที่ใช้เป็นนานๆเนาะก็เหมือนเป็นสนิมแล้วก็มีเกิดการอุดกั้นของท่อน้ำคือมันเกิดได้สองแบบนะคะแบบค่อยๆเกิดกับแบบเฉียบพลันแบบค่อยๆเกิดก็นึกถึงเหมือนท่อมันค่อยๆตันก็คืออายุมากขึ้นมันก็ค่อยๆพอก
0: เหมือนหินปูนสะสมไปเรื่อยๆ
10: หินปูนสะสมไปเรื่อยๆอันนั้นจะค่อยๆเกิดอาการก็จะมีเวลาให้มาหาหมอส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือว่าอยู่ดีไอ้ตะกรันตรงนั้นเนี่ยมันเกิดฉีกขาดอยู่ภายในหลอดเลือดแล้วมันก็เกิดลิ่มเลือดอุดทันทีเลยทำให้เลือดไม่ไหลซึ่งแบบจากหัวใจที่เต้นๆอยู่ดีพอไม่มีเลือดปุ๊บเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจคล้ายๆกับว่ามันแตกเต้นขึ้นมาอย่างแบบผิดจังหวะรุนแรงซึ่งการเต้นผิดจังหวะรุนแรงนั้นเนี่ยทำให้หัวใจไม่บีบตัวเลยทำให้คนไข้กลุ่มนั้นเนี่ยเสียชีวิตฉับพลัน
0: โอ้โหมันอันตราย
10: แต่โชคดีที่ คนเรามันมีเส้นเลือดอยู่3เส้น
0: ครับ
10: ก็คือ

0: างคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เพราะว่า
1: เส้นที่เหลือ
0: เส้นที่เหลือช่วยเลี้ยงอยู
1: ่แล้วไอ้เครื่องช็อตช็อตอะไรนะครับหมอ
0: เครื่องช็อตเนี่ยก็คือสามารถทำได้ก็คือว่าถ้าสมมติว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตถ้ามีเครื่องช็อตตรงนั้นอยู
1: ่
0: แต่ก็ต้องมีคนใช้เป็นและมีคนดีเทคได้ว่ามีภาวะนี้ยกตัวอย่างเช่นตามงานวิ่งมาราธอนที่บอกว่ามีคนล้
2: ม
0: คนล้มส่วนใหญ่กลุ่มนั้นก็50% มักจะเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันซึ่งณปัจจุบันเรามีรถแอมบูเลนซ์ซึ่งในรถเนี่ยมันมีเครื่องช็อคตรงนั้นอยู
2: ่
0: แล้วพอช็อคขึ้นมาปุ๊บคนไข้รอดชีวิตก็สามารถส่งไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้
1: คือไม่ได้กลับมาไม่ได้เป็นการรีเซ็ตไม่ใช่ช็อคปั๊บเอารีเซ็ตตั้งต้นใหม
0: ่มันเหมือนรีเซ็ตโปรแกรมของเซลล์ค่ะเพราะว่าอย่างเช่นเวลาเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรวนพอช็อคปุ๊บก็ทำให้มันตกใจอีกรอบตกใจรอบแรกจากการขาดเลือดใช่ไหมคะรอบสองคือเอากระแสไฟอะไปทำให้มันไปอยู่ในจุดที่มันหยุดทำงานไปแป๊บนึงแล้วมันก็จะกลับมาเต้นเป็นจังหวะปกติได
1: ้เมื่อสักครู่นี้หมอบอกว่าอย่างมีเครื่องปั๊มหัวใจอยู่ในแอมบูเลนซ์ซึ่งคนออกไปวิ่งออกกำลังกายเฮ้ยเขาแข็งแรงนะหมอมีสิทธิ์เป็นโรคนี้ด้วย
0: มีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าสาเหตุการเกิดภาวะเฉียบพลันมันคือมีการฉีกของพลาคที่อยู่ในหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจคนเราเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3มิลเองค่ะ
2: โอ้เล็กมาก
0: เล็กมาก
1: นิดเดียว
0: ฉะนั้นเนี่ยคนที่วิ่งมากๆเกินกำลังตัวเองก็อาจจะเกิดได
2: ้สมมุติว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนี่นะฮะเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่มีเครื่องช็อตปั๊มได้ไหม
0: ปั๊มได้ค่ะก็คือว่าปั๊มเป็นการที่ทำให้เลือดยังไปเลี้ยงสมองอยู่ทำให้เลือดบางส่วนยังไปเลี้ยงหัวใจอยู่แล้วก็รีบเรียกรถให้เร็วที่สุดก็คือว่าการที่คนไข้จะหัวใจกลับมาเต้นเนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้านั้นช็อคทั้งนี้ทั้งนั้นคือความช่วยเหลือนั้นต้องมาถึงเร็วและการปั๊มต้องปั๊มอย่างต่อเนื่อง
1: ตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
2: อ๋อเหรอฮะเสียเลย
1: เสียเลย
3: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่ายังอยู่กันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมใครที่สนใจอยากมาลองเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่นี่เขามีให้เลือกทดลองทำรับรองว่าที่หมู่บ้านปฐมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันนะครับเราอยู่กับท่านผู้กองปัดนะครับผู้กองปัดครับฐานนี้เราจะฝึกวิชาอะไรกันดีครับ
4: ทำยาสีฟันค่ะ
2: ดีมากครับท่าน
4: เราจะมาเรียนแบบแม่การะเกดค่ะ
2: เอางั้นเชิญแม่การะบูเลยจ้ะ
4: เริ่มต้นนะคะจะให้ตวงตัวเมนทอนก่อนนะคะ1ช้อนค่ะ
2: ครับช้อน
0: มันเป็นผลึกเหมือนแบบอะไรสักอย่างเลยนะ
4: เดี๋ยวเราจะบดตัวเมนทอนให้เป็นเนื้อแป้งเลยค่ะ
2: โอ้
1: พักกินข้าวก่อนเลยดีไหม
4: แป๊บเดียวบดแป๊บเดียวค่ะไม่นานค่ะได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่งเกลือค่ะ1ช้อนเหมือนกัน
0: เอ๊ะเป็นเกลือ
4: ตัวนี้เป็นเกลือแกง
0: ไม่จำเป็นต้องซื้อตามทั่วไปก็ได
4: ้ได้เลยได้เลยค่ะ
1: เหมือนกัน
4: เกลือนี่คือทำให้เหงือกและฟันเราแน่นขึ้นค่ะ
2: โอเค
4: เค็มแต่ดีค่ะต่อไปดินสอพองเลยค่ะ
2: 1ช้อนเหมือนกัน
4: หนึ่งช้อนเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่ปรับให้ผิวเรียบขึ้นนะคะ
2: ประโยชน์
1: วันนั้นผมสงกรานต์พอดีแล้วขับรถออกไปแล้วมีคนเนี่ยสาดดินสอพองใส่รถผมก็เปิดประตูไปแล้วก็ยิง
4: เลยเหรอคะ
1: ยิงเหรอว่าในรถมีปืนฉีดน้ำมีก็ยิง
4: ต่อไปเป็นตัวข่อยช่วยดับกลิ่นปากด้วยแล้วก็ช่วยทำให้ฟันนะคะขาวขึ้นด้วยนะคะ
1: โบราณเลยนะ
4: ขมิ้นชันค่ะตัวนี้นะคะลดอาการอักเสบแล้วก็ฆ่าเชื้อในช่องปากได้ดี
1: ดีอ่ะ
4: ทำเองง่ายๆเห็นไหมคะก็จะมีคุณแม่ที่เขาพาน้องๆมาเที่ยวที่นี่ค่ะเขาก็จะมาบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราไปทำยาสีฟันของเรากันเองอะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะรู้สึกมีความสุขที่เขาได้แบบผสมเอง
2: ปรุงเอง
4: อะไรเงี้ยค่ะ
2: ขอบคุณพี่แบบมากขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับไปพวกเราไป
1: ผมว่าไปด้วยนะต้องไปแปรงฟันนะครับ
4: อย่าลืมใช้นะคะ
2: ครับผม
3: ช่วงนี้เรามาฟังประสบการณ์ตรงของพี่เจี๊ยบเกี่ยวกับเรื่องโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันกัน
1: อาการที่พบก็คุณพ่อผมเองนะครับเป็นประสบการณ
2: ์
1: นะครับตอนเช้าคุณพ่อก็อาบน้ำตามปกติแล้วรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกก็ไปหาหมอ

0: ไหมก็ตามสไตล์ของผู้เฒ่านะครับคงไม่เป็นไรมั้งหรืออาบน้ำนอนก็คงไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปเลย
1: อ๋อเหรอฮะเสียเลยเหรอ
0: เสียเลยโดยไม่มีอาการตีโพยตีพายครับโอ้ยปวดเหลือเกินเจ็บเลยไม่มีเลยเอ๊ะไปเงียบๆเลย
2: หมอแล้วอย่างตอนที่พี่จะบอกคุณพ่ออาบน้ำเนี่ยแล้วเจ็บแป๊บนี่ถือว่าเตือนหรือยัง
3: เตือนแล้วค่ะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักที่บางทีเนี่ยเราไม่ทราบว่าอาการเนี้ยมันคืออาการเตือนของโรคนี
2: ้
3: ก็เลยทำให้เราคิดว่าเดี๋ยวพักก็หาย อย่างกรณีพ่อคุณเจี๊ยบก็คิดว่าน่าจะเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะปุ๊บหัวใจมันก็หยุดเต้นเขาหลับอยู่เขาก็หลับไปเลย
0: หลับต่อเนื่อง
2: โอ้แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะระวังตัวได้
0: ใช่ใช่วิธีการ
3: การระวังตัวคือลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดนะคะปัจจัยเสี่ยงเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันความดันสูงสูบบุหรี่ความเครียด
0: ว้ายครบเลย
2: ใช่กำลังจะหันไปถามว่าเอ๊ะเหมือนจะมีครบ
0: รู้สึกจะครบเลยนะทำไมมาอยู่แถวนี
2: ้
0: ป๊อกไป
2: คือหลีกเลี่ยงพวกนี้ซะ
3: ใช่ค่ะแล้วที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของกรรมพันธ
2: ุ์
3: เช่นแบบถ้าพ่อแม่เป็นโรคนี้เสียชีวิตตั้งแต่แบบอายุน้อยกว่า45ปีอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ยาช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยงเช่นยาลดไขมันกลุ่มเซตินหรือทานยาต้านเกล็ดเลือด
2: ทำไมคุณถึงต้องทานและกันเอาไว้เพราะว่าอย่างนี้ครับสถิติการเสียชีวิตด้วยโรคนี้ฮะเป็นยังไงฮะ
3: ของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นกว่าอดีตมาก
2: น่ากลัวนะ
3: เพราะว่าในถ้าย้อนกลับไป 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยโรคนี้เจอไม่บ่อยเลยค่ะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรานับวันหนึ่งที่เกิดโรคนี้น่าจะเกือบ10ราย
2: ต่อวันเหรอ
3: ต่อวันต่อ1เซ็นเตอร์นะคะ
0: เยอะมาก
2: น่ากลัวมากนะ
3: ใช่ค่ะเทียบเมื่อสัก15ปีหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยน้อยกว่านี้มากก็คือบางทีบางวันไม่มีเลย
0: มันต้องมีวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดนะคุณหมอ
3: คือวิธีทำให้หลอดเลือดสะอาดหรือล้างหลอดเลือดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ว่าป้องกันไม่ให้มันแย่ลงเร็วเป็นไปได้ก็คือว่าการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ควบคุมระดับไขมันให้ได้ในระดับที่ต่ำมากๆก็จะทำให้ลดโอกาสเกิดเขาเรียกเป็น progression ของ plaque ที่อยู่ในหลอดเลือด
2: ทานผลไม้ได้ไหมมีผลไม้อะไรที่เข้าไปรักษาทำให้หลอดเลือดสะอาดไหม
3: ไม่มีค่ะการทานผลไม้เนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำตาลการเพิ่มน้ำตาลก็คือเพิ่มความเสื่อมให้หลอดเลือดเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นตามมาด้วย
2: โอ้ผัก
0: ก็โอเค
3: ผักน่าจะดีค่ะก็คือว่าผักจะช่วยให้แบบไปล้างหลอดเลือดไหมอันนี้ไม่มีหลักฐานแต่เพียงแค่ว่าก็ดีกว่าทานผักก็ดีกว่าทานน้ำตาลอันนี้แน่นอน
2: อย่างพี่เจมส์นี่ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงเป็น1ใน10มั้ยครับ
0: จะถามเพื่อ
2: เอาก็มีกรรมพันธุ์หรือเปล่า
0: ไม่คุณพ่อเสียตอน
3: 80
0: อายุเยอะ80
3: อันนี้ไม่ถือกรรมพันธุ์แต่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้มีเกือบครบเลย
2: อ๋อ
0: ครับพยายามจะควบคุมครับ
4: เอาแล้วไงครับคุณหมอของเรามีภารกิจด่วนจึงต้องขอตัวกลับไปโรงพยาบาลก่อนทิ้งให้พี่ก๊อฟและพี่เจี๊ยบเดินเล่นรอในสวนสามพรางกันก่อนครับ
2: ระหว่างที่รอคุณหมอนะครับผมพามานั่งที่ร้านอาหารอินจัน
0: ครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นร้านอาหารร้านแรกของสวนสามพรางเลยผมสั่งเมนูมาให้แล้วนะฮะ
0: คืออะไรครับ
2: อันนี้ขึ้นชื่อของเขามากอันนี้เป็นยำส้มโ
0: อ
2: แล้วก็ไก
0: ่
2: ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต
0: ์จัดจ้านถึงเครื่องเขาบอกว่าถึงเครื่องนะครับ
2: รสชาติแบบชัดเจนเลยแล้วก็ส้มโอก็หวานแต่นี่ผมรู้แล้วว่าทำไมเขาเปิดแค่11โมงถึงบ่าย3
0: ครับ
2: เครื่องหมดใส่เยอะมาก
0: เอามาเปื่อยดีร้านอาหารเป็นร้านอาหารเอาเครื่องมาน้อยเอาไม่ใช่มันอื่นนะ
2: หมดยังติดใจอยู่ฮะ
0: ไก่เหรอครับอันนี้
2: ไก่ครับ
0: ไม่เห็นขันนะ
2: ตายแล้วนี่แต่ผัดไอ้ไก่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผมเจอจุดเด่นของเขาอยู่อันนึงเขาใส่เผือกลงไปด้วยนะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ
0: เฮ้ยอร่อย
2: แปลกดีได้เท็กเจอร์หนึ่งน้องครับเก็บตังค์ที่พี่เจี๊ยบขอบคุณครับไป
0: สวยแล้ววะ
2: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะ
4: หุ่นใหญ่พาซ่า ่นใหญ่พาซ่าย ังอยู่กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่สวนสามพรานจังหวัดนครปฐมครับ
5: และตอนนี้นะครับเราอยู่กับกิจกรรมที่เรียกว่าปั้นดินให้เป็นดาวนะครับ
6: สวัสดีครับพี่เอกครับผม
5: พี่เอกเคยปั้นให้โด่งดังมาทั้งหมดกี่คนแล้วครับ
7: โอ้เยอะครับเยอะ
0: ไม่เกี่ยวกับปั้นดินให้เป็นดาวตรงไหนเลยนะ
3: ปั้นเป็นดาวง่ายมากเลย
5: เป็นแฉะนะหมอนะจบเลยนะแต่อันนี้คือเขาปั้นเป็นรูปสัตว์นี่สิยากหน่อย
7: สมัยก่อนไม่มีของเล่นนะเด็กๆก็จะใช้ดินเหนียวท้องนาม าปั้นเป็นรูปสัตว์เอามาเป็นวัวเป็นควายมาชนกันมาเล่น
5: ไม่ใช่ว่าเอาไว้แค่ปลูกข้าวไม่ใช่เอามาทำของเล่นก็ได้
7: ใช่ครับผม
5: สอนเราหน่อยฮะทำไงครับ
7: ได้ครับเดี๋ยวเอาช้างดีกว่าจะง่ายที่สุด
5: ได้
0: คือเด็กๆยุคผมเนี่ยจะเล่นดินน้ำมันกัน
5: เ
0: ขามีขายใช่ไหมตามร้านขายเครื่องเขียนครับแต่ดินแบบนี้ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
5: มันไม่ค่อยมีแล้วอย่าง
7: นี้
0: ดินท้องนามันไม่มีแล้ว
5: ครับผม
0: เป็นบ้านจัดสรรเป็นโรงงาน
5: อุตสาหก
0: ร
5: รม
0: หมดแล้ว
7: ปั้นเป็นกลมๆแล้วใช่ไหมครับ
5: ครับ
7: ต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มจากงวงช้างยาวๆเราก็ใช้นิ้วเราบีบได้เลย
0: บีบขึ้นมา
7: ครับผมแล้วก็บีบสลับไปสลับมานะครับรอบ
0: ๆแต่งมันให้เป็นงวง
7: ใช่ครับ
0: เฮ้ยไม่แตกด้วยอ่ะ
5: โอ้ดินดีมากเลยอ่ะ
0: ดินดีอ่ะ
7: ถ้าเกิดดินเราเริ่มแห้งไปเดี๋ยวมันจะปั้นได้ไม่ดีเดี๋ยวมันจะมีรอยอย่างงี้นะครับแล้วก็แต่น้ำนิดเดียวนะครับที่ปลายนิ้วเราก็มาคึงๆมา
0: ให้มันเรียบ
7: ให้มันเรียบครับ
5: นะได้ละในงวงนะในงวง
7: ต่อไปเดี๋ยวเราใช้ไม้นะครับกับอันนี้เป็นไม้ตะเกียบหาได้ทั่วไปนะแล้วก็เอามาวางทาบขนานกับงวงแบบนี้แล้วกดลงไปประมาณสักครึ่งนึงแล้วก็แนวขวางอีกทีนึงครับเป็นเครื่องหมายบวก
0: ขามาแล้วใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับผมเราก็บีบนิดนึงให้เป็นขาสวยๆหน่อย
5: ตอนแรกคิดว่าจะยากกว่านี
7: ้แล้วก็วางบนโต๊ะนะครับต่อไปเราจะมาทำใบหูตรงนี้นะครับบีบด้านข้างตรงนี
5: ้
7: บีบเข้าไปถ้าอยากได้เป็นช้างแอฟริกาก็บีบให้หูใหญ่ๆไปหน่อย
0: อยู่ที่ที่มือลองนั้นนะครับจะเอาพันอะไรจำได้หมด
7: ถ้าเป็นช้างเอเชียก็หูเล็กๆก็ได้
5: โอเคได้แล้วได้หูแล้ว
7: ต่อไปเราก็จะมาดัดงวงครับตรงนี้ให้มันขึ้นมาดัดงวงนะครับตรงปลาย
0: ช้างชูงวงว่างั้นเถอะโอ้ยเหมือนหรือไม่เหมือนไม่รู้แหละแต่ว่ามันเป็นจินตนาการของแต่ละคนนะ
5: ช้างแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน
7: ต่อไปเดี๋ยวด้านหลังเราก็จะมาทำหางเราก็บีบออกมาเหมือนตอนที่เราทำงวงช้างแต่เราบีบให้เล็กหน่อยเสร็จแล้วพอได้แล้วเรากดลงด้านล่างครับ
5: สวยจริงๆเลยให้ตายเถอะฝีมืออ่ะไม่ได้อยากอวดอะไรแต่ก็อยากให้ชมกันไว้นี่ครับนี่คือฝีมือผมเองนะครับนี่ฮะมันจะสวยอย่างนี้เลยนะครับหลายคนคงชินแล้วกับงานฝีมือของผมในรายการนี้นะครับ
7: อันนี้สวยที่สุดแล้วครับ
5: นี่ไงนี่คือคนที่มองศิลปะเป็นคุณหมอน่ารักหมอโอเคแล้วนี่อันนี้ของคุณหมออยู่นี่ของพี่เจี๊ยบเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้านะครับ
0: นี่เอาแล้วผมบอแล้ว
3: นี่
5: โอ้อันนี้ช้างยุทธาถี
0: ครับ
5: อันนี้คงจะเป็นฐานเดียวที่เราไม่ขอเอาไปด้วยนะครับ
7: ได้ครับ
5: ทิ้งเอาไว้ให้เป็นความรู้ของเด็กรุ่นหลัง
0: อายพูดตรงๆอาย
5: เอานะไปละไป
7: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ถ้าเป็นวิธีรักษามีกี่วิธีครับ
3: ก็ถ้าเป็นแบบเฉียบพลันถ้าเป็นคือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
0: แล้วเขาทำอะไรครับผ่าตัด
3: เขาก็แล้วแต่เขาว่าเป็นมากน้อยแค่ไหนก็คือเป็นผ่าตัดเล็กคือหรือทำบอลลูนหลอดเลือดหัวใจหรืออาจจะมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ไปถึงโรงพยาบาลเร็วแค่ไหนภาวะแทรกซ้อนเช่นมีหัวใจวายร่วมด้วยไหมนะคะก็จะพิจารณาเป็นลายๆไป
5: ทีนี้ถ้าบังเอิญเป็นโรคนี้แล้วห่วงสุขภาพตัวเอง ไม่อยากจากโรคนี้ไปเร็วฉันต้องออกกำลังกายมีการออกกำลังกายแบบไหนที่ไม่เหมาะกับโรคนี้บ้างครับ
3: คือถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยก็คือควรออกกำลังกายเขาแนะนำว่าเป็นแค่ไม่หนักมาก
5: เดิน
3: อาจจะเป็นเดินหรือปั่นจักรยานเบาๆหรือว่ายน้ำไม่แนะนำให้เป็น high intensity เพราะว่า high intensity เนี่ยไม่มีข้อมูลว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าแนะนำคือเป็น moderate intensity แล้วก็ระยะเวลาควรจะประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าต้องประมาณตัวเองค่ะไม่ใช่ว่าคิดว่าออกกำลังกายเยอะแล้วจะหายจากโรคไม่ใช่เลยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเหนื่อยก็ต้องหยุดค่ะ
5: งั้นสรุปอาการของโรคนี้ชัดๆเลยครับคุณหมออ
3: าการชัดๆคือเจ็บหรือบางคนก็ใช้คำว่าแน่นหน้าอกนะคะ
5: อันนี้
3: ทั่วไปบริเวณหน้าอกบางคนอาจจะมีร้าวไปแขนซ้ายร้าวไปกรามร้าวไปคอสองด้าน
0: ตรงนี้เลย
3: ค่ะบางทีมีแค่ร้าวกรามอย่างเดียวไปหาหมอฟันปรากฏว่า
5: ไม่ใช่
3: ทำฟันอยู่หัวใจหยุดเต้น
5: อุ้ยก็มีใช่ไหม
3: ม
5: ีอุ้ย
3: แต่มีแบบนั้นไม่บ่อยค่ะส่วนใหญ่ก็คืออาการที่พบได้บ่อยก็คือว่าเจ็บแน่นหน้าอกบางทีเขาอาจจะถ้าเป็นเยอะก็หายใจไม่ออกหรือหมดสติไปเลย
5: บางคน
0: เจ็บจี๊ดในหัวใจ
5: มีผิดท่าอันนั้นก็ปิดหน่อยนึงเกี่ยวไหม
3: ผิดท่ามันก็จะเจ็บแป๊บเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันอยู่สักแบบ5นาที20นาทีเนี่ย
0: ยังเจ็บอยู่ไปเถอะ
3: ก็ควรที่จะไปแล้ว
0: หาหมอเถอะ
5: ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเจอเร็วก็รักษาได้เร็วและง่ายขึ้นหายด้วย
3: โอกาสรอดชีวิตสูง
5: โอเคครับคุณหมอครับก็ถือว่าเป็นความรู้ที่เราทุกคนควรจะรู
0: ้
5: ถึงแม้ว่าคุณไม่เป็นคนรอบข้างอาจจะเป็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีอาการเจ็บหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกไปโรงพยาบาลเลยชัวร์สุด
3: ไปไว้ก่อนไม่เสียอะไรค
5: ่ะนะครับ
3: เสียตังค์นิดหน่อย

0: วันนี้นะครับได้มาร่วมทำกิจกรรมกันที่นี่นะฮะหลายกิจกรรมเลยรู้สึกไงบ้างครับ
1: ก็ได้ทำอะไรแปลกๆใหม่ๆกว่าที่เคยทำในชีวิตประจำวันก็สนุกดีค่ะ
2: ผมได้ออกซิเจนจากต้นไม้แล้วผมรู้สึกว่าพรุ่งนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแน่ๆผมแนะนำเลยนะใครที่ทำงานแล้วเครียดๆเปิดหูเปิดตาออกไปนอกบ้านบ้างที่เรียกชาร์จแบตชาร์จแบตแบบนี้เลย
0: นะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: ไม่นัดกันก่อนจะให้ทำมือแบบไหน
0: ต้องท่าไม่เหมือนกัน
2: อ๋อเหรอ
0: ต้องเปลี่ยนไปตลอด
2: พาซ่า
0: ได
2: ้มันเป็นอาชีพได้ด้วย
0: ใช่
3: ถูกต้องค่ะ
2: เนี่ยผมจดเอาไว้แล้วนะครับว่าผสมอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำขาย
0: แหมเราก็รีบทังเลย
2: ลองดูว่าหาตลาดได้ไหมทันไหม
0: อย่าเพิ่งสิ
4: คุณใหญ่พาซ่า
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
7: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้

ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมภาณีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรานพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่งมีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยูรวงศาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะ

0: จัดตั้งให้เป็นสำนักเรียน
1: เ
0: พราะว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุนอันนี้ก็เรียกจัดเป็นสำนักเรียนสำนักเรียนวัดประยงสาวาสเนี่ยรุ่งเรืองมานานซึ่งอาตมาภาพรับรู้จากครูบาอาจารย์รุ่นที่ผ่านมาท่านก็ถ่ายทอดให้ฟังว่าประมาณปี2520ถึงประมาณ200 540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดประยงสาวาสรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็กซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นนะคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยงสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยงสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวง
1: เ
0: จ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญที่มหานคร
1: เจ้าค่ะ
0: รุ่นต่อมาก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
1: ค่ะ
0: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
1: ่
0: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากและสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยงสาวาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คับคล้ายคับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชั่นปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของอุปสรรคในยุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ย
1: ค่ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการปรับศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดประยงสาวาสศึกษามาถึงปัจจุบันนี้แล้วเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวลเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูดีๆในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียติธรรมโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียติธรรมเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ย น้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดประยุรงศวาสของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยุรอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนกำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไปฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเกรียนวัดอื่นสาวาสถ้าได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางการสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล
1: ั
0: ยจนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: โอ้ต้องจะเป็นพรว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเขาก็ปริยัติเนี่ยในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคร
0: ับปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร์เรียกว่าคันธธุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ปอ
1: 3ปอ
0: นั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิติยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าคะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยเจ้า
0: ค่ะเขาก็มีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไรแต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลี
1: ค
0: ณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว้ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปท3ถึงประโยคปท9เขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: และมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลก การวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอย
0: ู่แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวง
1: ค่ะ
0: สนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม3ประโยคถึงเรียนธรรม6ประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม6ประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นเรียนธรรม9ประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรม9ประโยค
1: ค
0: ่ะเห็นมั้ยเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่เอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพร้อมตรงนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสัตถังสัพพยัญชนังเกวัลปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถาที่บายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร์
1: เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี่ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนเน้นให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อๆไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอเจริญพร
1: แล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6นะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นองค์กรสำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบปริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดปฐุมสวาทด้วยเพราะได้พรบ.อันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้า สู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทําหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาถรรพ์ต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้องประกาศให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: เ
0: พราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยต้องมีฉันทะเลยนะฉันทากุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเณรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยายามที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้เห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกล
1: ุ
0: ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอานิสงส์อบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระประยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชน
1: จ
0: รุณพร
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระปริยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นการถามที่สุดยอดมากเลยที่ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดปยุรมสาวามีแรงบันดาลใจอะไร ที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระพุทธธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโวยังแหว่งอยู่นะนะต่อมาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้ว
1: ค่ะ
0: มีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดปยุรมสาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่ค่ะ
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมาย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอรู้บ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู่ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังอดีตเนี่ยนะ แล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวาสเองนะฮะเพราะคารวาสก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะ

0: อาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: เมื่อพระเก่ง
0: ค่ะ
1: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
0: เจ้าค่ะ
1: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินปฏิมากรรมทางในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
0: ์ค่ะ
1: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่ที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
0: ค่ะ
1: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนาสงไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู่ข้างหน้าช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้จะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติเนี่ยจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
0: เจ้าค่ะ
1: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
0: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราเนี่ยงั้นใช่ไหมคะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
1: จะเดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์
1: เรียนเหมือนกัน
0: เรียนเหมือนกัน
1: วัดผลก็เหมือนกัน
0: อ๋อแล้วความ
1: มันบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
0: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
0: ค่ะ
1: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
0: ค่ะ
1: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
0: ่
1: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรามีงานที่เด่นก็คือเป็นสำนักพระนักเทศ
0: ค่ะ
1: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
0: เจ้าค่ะ
1: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
0: ค่ะ
1: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
0: ่ค่ะ
1: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
0: ค่ะ
1: แม่นกต้องเก่ง
0: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
1: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่แหละ
0: เจ้าค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติวัดประยูรสาวาส
0: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระประยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะ วัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ว่าวัดประยูรสาวาทเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
0: เจ้าค่ะ
1: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัดจะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาคเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะประธานคณะกรรมเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้อย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
0: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
1: การศึกษาม
0: ัน
1: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติอย่างนี้นะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรมและสามารถสนองรับใช้สังคมได
0: ้เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาทวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
1: เ
0: ช
1: ิญพอ
0: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็จะเห็นว่าในสังคมของเรามีปัญหามากมายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะในปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนมีความไม่มั่นใจในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราเป็นความท้าทายเหมือนกันนะคะซึ่งในกระบวนการศึกษาพระปริยัติธรรมมีคุณค่าอย่างยิ่งนะในเรื่องของการส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมวินัยแต่ในขณะเดียวกันประชาชนพุทธศาสนิกชนนะฮะสามารถที่จะนำหลักธรรมศีลธรรมเหล่านั้นมาปรับใช้นะฮะในการดำเนินชีวิตของเราได้อย่างไรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนะฮะในการพัฒนาประเทศนะให้สงบสุขด้วยในวันนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีธรรมพานีรองศาสตราจารย์ดร.นะคะและท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารพระอาจารย์เมตตามาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะเจ้าคุณอาจารย์ครับวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมหลายคนบอกโอ้โหคำนี้ดูยากนะคะแต่ทราบว่าที่วัดประยูรวงศาวาสของเราก็มีการศึกษาพระปริยัติด้วยนะคะทำไมที่วัดประยูรวงศาวาสของเราจะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมมีแรงบันดาลใจยังไงเจ้าคะ
1: การศึกษาคือการลงทุนให้กับพระพุทธศาสนาจากคำถามว่าทำไมวัดประยูรวงศาวาสสนใจเรื่องพระปริยัติธรรม
0: ค่ะ
1: พระปริยัติธรรมคือการศึกษาของคณะสงฆ์ซึ่ง

มีนักธรรมบาลีเป็นหลักจากคำถามว่าทำไมสำนักเรียนวัดประยงสาวาสเนี่ยต้องเอ่ยคำว่าสำนักเรียนเพราะวัดแต่ละวัดเนี่ยหากว่ามีระบบการจัดการศึกษาเนี่ยคณะสงฆ์เขาจะจัดตั้งให้เป็นสำนักเรียนว่าสำนักเรียนก็ต้องมีเรื่องอาคารสถานที่มีครูบาอาจารย์ในการที่จะสอนหนังสือมีนักเรียนมีผู้อุปถัมภ์สนับสนุน

0: ถึงประมาณ200 540เนี่ยเป็นยุคที่การศึกษาของวัดปรือสวรรุ่งเรืองนั่นคือเรามีแม่เหล็กก็คือมีพระอาจารย์ที่เก่งเรื่องการสอนนักธรรมสอนบาลีเป็นแม่เหล็ก
1: ค่ะ
0: ซึ่งครูบาอาจารย์ที่เล่าให้ฟังนั้นคือพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดรูปปัจจุบัน
2: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สาธมิกของพระพรหมบัณฑิตซึ่งได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคพร้อมกับท่านเป็นสามเณรสอบได้เปลี่ยนธรรม9ประโยคในขณะเป็นสามเณรแล้วเป็นนาคหลวงด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: ซึ่งก็จะเป็นร่วมรุ่นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดประยงสวัสดิ์เจ้าสงเรียนวัดประยงสวัสดิ์ก็คือพระพรหมโมลีแม่กองบาลีสนามหลวง
1: เ
0: จ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นมานคร
1: เจ้าค่ะ
0: รุ่นต่อมาคือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคม
1: ค่ะ
0: เจ้าคณะภาค3เจ้าวาดวัดกัลยาณมิตร3รูปเนี่ยจะมาเรียนหนังสือที่นี
1: ่
0: เพราะว่ามีแม่เหล็กก็คือมีอาจารย์ที่เก่งในการสอนบาลีทางประโยชน์ต่ำกลางและสูง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะนั้นในรุ่นนั้นในยุคนั้นก็จะมีนักศึกษาบาลีเนี่ยนักเรียนบาลีเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเรียนบาลีติวบาลีก่อนสอบที่วัดประยงสาวาสเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วสอบได้เป็นจำนวนมากแล้วก็จะเป็นตำนานเล่าขานถึงสำนักเรียนวัดประยงสาวาส
1: ถ้าเป็นทางโลกก็คับคล้ายคับคลาว่ามีดีไอดอลอยู่ที่นี่เยอะใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ใช่ปัจจุบันก็จะมีไอดอลคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นแม่เหล็กเลยในการที่จะดึงดูดภิกษุสามเณรที่จะมาเรียนบาลีในเวอร์ชันปัจจุบันนี
1: ่นะเจ้าค่ะ
0: อันนี้ต้องเจริญพรก่อนว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: คือเรามีกลิ่นอายมีเรื่องครูบาอาจารย์ท่านได้ทำไว้แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ผลิตผลก็คือนักเรียนบาลีผู้สอบได้ในยุคนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของศาสนายุคนี้ทั้งอยู่ที่วัดแล้วก็อารามอื่นอย่างที่อาตมาภาพได้เอ่ยอ้างพอเป็นตัวอย่างเนี่ยน
1: ะ
0: รุ่นนี้ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างพลังยิ่งใหญ่ในการศึกษาการปฏิบัติในการเผยแผ่รวมถึงการป้องกันศาสนาในยุคปัจจุบันนี้ด้วย
1: ครูบาอาจารย์เหล่านั้นนะฮะที่เป็นเสมือนแรงบันดาลใจสำคัญให้สำนักเรียนของวัดปิยรงค์สาวาศึกษามาถึงปัจจุบันนี้และเป็นส่วนของการสร้างความแตกต่างจากสำนักเรียนวัดอื่นๆด้วยไหมเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: เจริญพรก็เป็นโมเดลเป็นรูปแบบเพราะในยุคนั้นเป็นยุคของโทรทัศน์ทีวีก็เป็นยุคแดร์ล็อกอยู่นะในยุคนั้นมันก็มีความโดดเด่นในยุคนั้นอยู
1: ่ค่ะ
0: ตำรับตำราอะไรก็เป็นดั้งเดิมเป็นเมนวนเป็นหนังสือตำราธรรมดาที่จะต้องวิ่งเข้าไปหาศูนย์ที่มีตำราดีๆมีครูเต็มดีในเรื่องของการสอนบาลี
1: เจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อถึงยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือมันเข้ามาในยุคดิจิตอลแล้วนะมันมีสื่อการสอนอะไรแยะมากมายเลยยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยสื่อการสอนหาง่ายมากเทคโนโลยีเข้าถึงแต่มีความแตกต่างอยู่ที่ว่าผู้เรียนผู้เรียนอาจจะหนึ่งเรื่องเชิงปริมาณอาจจะน้อยสองเรื่องฉันทะในการที่สนใจเรื่องเรียนบาลีเนื่องจากโลกดิจิตอลมันพาไปพาพระพาเนรไปในทิศทางที่ร่วมสมัยกับการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของทางโลกนะพระเนรส่วนใหญ่ก็จะมีใจไปในส่วนนั้นมากแต่ยังมีส่วนหนึ่งที่จะอยู่เพื่อที่จะบวชเรียนและศึกษาหลักพระเรียนที่ทำโดยเฉพาะหลักสูตรนักธรรมและบาลีของคณะสงฆ์ไทยอันนี้เรียกว่าความโชคดีเรียกว่าความแตกต่างในเรื่องของสื่อหรือการเข้าถึงพระเรียนที่ทำเข้าง่ายแต่มีส่วนยากก็คือจำนวนพระเนนที่จะเข้ามาเรียนนักธรรมบาลีเนี่ยน้อยแล้วถ้าเหลือน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เราลำลึกถึงว่าวัดประยุรงสวัสดิ์ของเราเนี่ยที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าในวัดต่างอารามสนองงานคณะสงฆ์เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
0: ใช้ทรัพยากรรุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าเนี่ย60อัพกันทั้งนั้นเลยก็มองดูว่าถ้าเปรียบเหมือนสะพานพุทธเนี่ยตอนนี้วัดประยุรงอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งทนเ กำลังของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินลงไป

0: ฟากปากคลองตลาดแล้วมันเลยกลางสะพานแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ทางข้างหน้ามันสั้นแล้วพอช่วงจังหวัดนี้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจะว่าพระพรหมบัณฑิตในฐานะเป็นเจ้าสำนักเกรียนวัดหนึ่งสาวาส
1: ค่ะ
0: ท่านได้เห็นว่าพระเนนของเราเนี่ยในวัดภายในวัดน้อยลงพร้อมทั้งการจัดการศึกษานักธรรมบาลีเนี่ยก็ถดถอยน้อยกว่ามากเดิมเนื่องจากว่าในช่วงนี้อาตมาบอกว่าผลิตผลสำคัญที่เป็นแม่เหล็กสำคัญเป็นสติปัญญาเป็นทรัพยากรสำคัญทางการสงฆ์เนี่ยไปทำงานให้กับองค์กรใหญ
1: ่
0: นั่นคือไปพัฒนาการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1: ค่ะ
0: จนกระทั่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิเขตมีหน่วยมีวิทยาสงฆ์มีหน่วยงานจัดการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
1: เรียกว่าพื้นฐานสำคัญของบุคลากรที่ออกไปรับใช้สังคมรับใช้พระพุทธศาสนาก็มาจากการศึกษาพระปริยัติธรรมในวัดของเราในสำนักเรียนวัดประยุรวงศ์เป็นฐานรากแต่ดั้งเดิมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมฮะถึงสร้างคนออกไปพระอาจารย์คะถ้าเป็นเช่นนั้นนะการศึกษาพระปริยัติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมีคุณค่ายังไงเจ้าคะพระอาจารย
0: ์โอ้ต้องจะเป็นผอมว่ามีความสำคัญมีคุณค่ามากเพราะว่าก็ปริยัติในหลักพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าหลักสำคัญในทางพุทธศาสนามี3ป
1: อ3ปอนะคะ
0: ปอที่1ปอปริยัติการศึกษาคัมภีร
1: ์
0: เรียกว่าคันธธุระเนี่ยการศึกษาคัมภีร
1: ์เจ้าค่ะ
0: ปอที่2คือปอปฏิบัติปฏิบัติใช่มั้ย
1: ปอปฏิบัติ
0: เรียนแล้วต้องนำมาใช้มาปฏิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะปอที่3ปฏิเวทนั่นคือการเข้าถึงหลักธรรม
1: ปฏิบัติต้องปริยัติปฏิบัติปฏิเวท
0: เนี่ย3ป
1: อ3ป
0: อนั้นจากคำถามว่าปริยัติธรรมคือปอที่1
1: ค่ะ
0: มีความสำคัญอย่างไรก็ต้องเจริญพรว่ามีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดก็เพราะว่าโบราณกาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านสนใจเรื่องพุทธศาสนาท่านก็ได้บอกเหตุว่าพุทธศาสนาจะอยู่ได้หรือไม่ได้แม้ว่าจะมี3ปอแต่ปอที่สำคัญก็คือปอปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าขาดหลักปริยัติเมื่อไหร่ศาสนาพุทธศาสนานั้นหายจากประเทศไทยหรือในโลกนี้ทันทีจนกระทั่งมีคนพูดว่าถ้าขาดปอปริยัติปอแรกนี่นะก็พุทธศาสนาค่อยๆสูญหายไปอันเนื่องจากว่าปฏิบัติก็ดีปริเวทก็ตามเนี่ยมันมีเป็นบางยุคบางสมัยบางยุคก็รุ่งเรืองบางยุคก็ไม่มีแต่ถ้าหากว่ามีปริยัติแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยมันจะทำให้มีชีวิตไปอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นสัญญาณว่าจะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นเจริญรุ่งเรืองต่อไปมีหลักอ้างว่าศาสนัตทิติยาปณะปริยัติประมาณนั้นโบราณกาจารย์ท่านได้ผูกคำบาลีไว้อย่างนี้ว่าปณะก็ปริยัติอันว่าพระปริยัติปะมานังเป็นหลักศาสนทิฏฐิยาแห่งการดำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนานี่ท่านอ้างไว้อย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะหลักปริยัติเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: แล้วหลักปริยัตินี่เวลาที่พระภิกษุสงฆ์ท่านไปเรียนเนี่ยท่านเรียนเกี่ยวกับอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ท่านก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ในทางพุทธศาสนา
1: หมายถึงพระไตรปิฎกเหรอเจ้าค่ะหรือว่าหลักธรรมอื่นๆด้วยจัง
0: เขาแค่นี้มีตำรามีหลักสูตรทางคณะสงฆ์เนี่ยจะกำหนดว่าหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกจะต้องเรียนเรื่องอะไ
1: ร
0: แต่ละชั้นท่านจะกำหนดเอาไว้หลักสูตรบาลีคณะสงฆ์ท่านก็กำหนดไว
1: ้
0: ชั้นไวยากรณ์ประโยคหนึ่งสองประโยคปทสามถึงประโยคปทเก้าเขาจะมีหลักสูตรเป็นตำราให้เรียนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วมีการเรียนการสอนมีวัดประเมินผลการวัดประเมินผลเราเรียกว่าสอบนักธรรมสนามหลวง
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นหลักสูตรบาลีสอบบาลีสนามหลวง
1: อ๋อเคยได้ยินอยู่
0: นั่นแปลว่าพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ค่ะ
0: ทรงอุปถัมภ์การเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ
1: ์
0: จึงมีคำว่าสอบได้ในสนามหลวงสนามหลวงก็คือสนามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ
1: ์
0: เช่นเป็นเรียนธรรม3ประโยคพระเจ้าอยู่หัวต้องพระราชทานพัด ปลี่ยนธรรมสามประโยคถึงปลี่ยนธรรมหกประโยคก็เปลี่ยนพัดเป็นสีเหลืองพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานพัดปลี่ยนธรรมหกประโยค
1: เจ้าค่ะ
0: สอบได้เป็นปลี่ยนธรรมเก้าประโยคพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งพระราชทานพัดปลี่ยนธรรมเก้าประโยค
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ความสำคัญก็อยู่ที่การศึกษาระเบียบแบบแผนโบราณราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงอุปถัมภ์นี่ความสำคัญนี่ความสำคัญระดับต้นนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ในความสำคัญในระดับที่ถามว่าแล้วพระเนรท่านเรียนอะไรจากคำถามเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนหลักสูตรที่คณะสงฆ์ได้กำหนดเพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยไปขายตู้พระไตรปิฎก
1: อ๋อเจ้าค่ะจะได้เข้าใจในคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าง่ายขึ้นมากขึ้น
0: เราจะเริ่มพรนี้ว่าเวลาพระอาจารย์และญาติโยมที่สวดมนต์ทำวัดเช้า
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีพระบาลีคำหนึ่งซึ่งกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าว่าสาดถังสัพพยัญชนังเกวัละปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิพระพุทธเจ้าทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะประโยคนี้แหละพร้อมทั้งอัตถะความลึกถึงอัตถะอธิบายเนื้อหาในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาสัพพยัญชนังพร้อมทั้งพยัญชนะอักขระตัวภาษานิรุตติศาสตร
1: ์เจ้าค่ะ
0: เรื่องภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนบาลีเนี่ยเป็นการเรียนสัพพยัญชนะอักษรบาลีไวยากรณ์พื้นฐานสร้างทักษะความชำนาญความสามารถตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้กำหนดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเทคบาลีต้นฉบับเดิมที่เป็นบาลีได
1: ้ค่ะ
0: แล้วพร้อมทั้งก็อาจจะประโยชน์เนี้ยไปถ่ายทอดเป็นครูสอนในให้กับพระภิกษุสามเณรรุ่นต่อไปให้เรียนแบบวิธีแบบนี
1: ้
0: เป็นวิธีปริยัติ
1: เจ้าค่ะ
0: นะของคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานี้นะขอจะเป็นพ
1: อแล้วปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนเกี่ยวกับพระปริยัติให้ได้ผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: เรียนพรมีทั้งปัจจัยที่ว่านี้ปัจจัยสนับสนุน
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้เกิดความสำเร็จของผู้เรียนปัจจัยภายในปัจจัยที่สองของผู้เรียนสองส่วนนี้นำประกอบกันปัจจัยภายนอกในขณะนี้คณะสงฆ์ได้มีพรบพระปริยัติธรรม ออกเมื่อปีพุทธศักราช2562
1: ค่ะ
0: เป็นเครื่องมือสำคัญในการรันจัดการจัดการศึกษาเป็นองค์ประกอบภายนอกที่สำคัญที่รัฐบาลเห็นความสำคัญการศึกษาของคณะสงฆ์การเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ซึ่งมันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีพรบของพระปริยัติธรรมเป็นเครื่องมือในการจัดการแล้วพระปริยัติธรรมนั้นพระราชบัญญัตินั้นก็มีเรื่ององค์ประกอบสำคัญเรื่องการบริหารการจัดการบริการศึกษาอะไรเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง3แผนก1ปริยัติธรรมสามัญนะมีม.1ถึงม.6นะ
1: ค่ะ
0: เรื่องนักธรรมนะตรีโทเอกนะเรื่องบาลีนะตั้งแต่ไวยากรณ์ถึงประเรียนธรรม9ประโยคนะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริหารอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์สำคัญเป็นความโชคดีของคณะสงฆ์ได้พรบปริยัติธรรมฉบับนี้มาแล้วตอนนี้กำลังแผงฤทธิ์อยู่นะกำลังคณะสงฆ์ส่วนสำนักเรียนของจัดการศึกษาวัดวาอารามต่างๆเนี่ยซึ่งมีอยู่เดิมกำลังเข้มข้นมากรวมถึงสำนักเรียนวัดเป็นสาวาสด้วยเพราะได้พรบอันนี้มาแผงฤทธิ์เราจะต้องเข้าสู่พระราชบัญญัตินี้ไงจึงบอกว่ามันมีความแตกต่างโดยมิติขององค์ประกอบภายนอกที่มาผลักดันเราอยู่ข้างหลัง
1: ช่วยได้เยอะเลย
0: ช่วยได้เยอะ
1: แล้วภายในล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับองค์ประกอบภายใน
0: องค์ประกอบภายในก็หมายถึงว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารและเจ้าสำนักเรียนคุณครูโยมผู้อาธรรมต้องมาช่วยกันสนับสนุนฉันทะเนี่ยจะต้องเกิดแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: โดยเฉพาะในระดับที่เป็นเจ้าสำนักหรือเจ้าอาวาสจะเป็นสำนักเรียน
1: ค่ะ
0: ก็จะต้อง ประกาศ

0: ให้คณะสงฆ์ได้รับทราบนะว่าบัดนี้ความสำคัญของพรบนั้นเกิดขึ้นกับคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มองดูพรบเขาให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างไรก็ต้องขับเคลื่อนในเชิงนโยบายเรื่องการศึกษา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบภายในเนี่ยผู้บริหารครูมีแรงกระตุ้นจากภายนอกให้ภายในเนี่ยเกิดขับเคลื่อนแล้วภายในชั้นที่สองผู้เรียน
1: เจ้าค่ะ
0: ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีฉันทะเนี่ยนะฉันทะกุศลที่มองเห็นว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะรักษาพระพุทธศาสนาได
1: ้ค่ะ
0: ถ้าพระภิกษุสามเณรในกลุ่มนี้มีฉันทะนะกลุ่มที่อยู่ในเรียนนะ
1: ค่ะ
0: เราก็ญาติที่จะเกณฑ์ให้พระทั้งร้อยรูปเนรทั้งร้อยรูปมีฉันทะเป้าหมายในจุดเดียวกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าต่างคนต่างมาพื้นฐานทางบ้าน
1: แตกต่างกัน
0: พอเข้ามาเราก็พยอมที่จะหล่อหลอมไอ้ความหล่อหลอมจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่บุญภาวาสนาของแต่ละรูปไม่เหมือนกันในว่าฉันทากุศลเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีแรงกระตุ้นทั้งภายนอกจากสำนักเรียนครูบาอาจารย์กระตุ้นโอ้ที่มีฉันทะแรงสูงเนี่ย
1: ก็ยิ่งไปเรียนเจ้าเลยนะฮะ
0: โอ้โหเห็นเขาเรียนเช้าสายบ่ายค่ำเคร่งเครียดอะไรอะไรเนี่ยเอาจริงเอาจังมากทุ่มเทกล
1: ุ
0: ่มนี้ก็จะมีฉันทะสอดคล้องกับภายนอกภายในผสมกันเนี่ยทำให้ชื่นอกชื่นใจ
1: เจ้าค่ะ
0: นะส่วนที่ฉันทะน้อยเราก็พยายามที่จะจูนปรับขึ้นบอกอันนี้สองอบรมพร่ำสอนบอกนะทำเต็มที่จนกระทั่งว่าเหลือเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันทะทั้งฝ่ายผู้บริหารเจ้าสำนักบาอาจารย์โยมอุปถัมภ์ตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเห็นร่วมเป็นแนวทางเดียวกันว่าพระประยัติธรรมการศึกษานักธรรมบาลีเท่านั้นจะเป็นหลักของวัดของพระศาสนาของพุทธศาสนิกชนหรือพอ
1: เจ้าค่ะสาธุพระอาจารย์คะแล้วการที่เราศึกษาพระประยัติเนี่ยนะฮะเราสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานะฮะในสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติทางศีลธรรมหรือว่าปัญหาทางโลกทั่วไปได้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะ
0: นี่อะไรเป็นคำถามที่สุดยอดมากเลยที
1: ่
0: ตรงคำถามในการต้นว่าทำไมในวัดประยุรงศาว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่จะมาฟื้นฟูเรื่องพระพิธีธรรมแล้วใจก็มาฟื้นฟูนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า
1: เราเคยมีแล้ว
0: เคยมีแล้วแล้วเราก็ใช้ทรัพยากรของเรานะไปทุ่มเทงานอื่นจนกระทั่งว่าเราหันมาดูข้างหลังเนี่ยที่หลับที่นอนบ้านของเราเนี่ยยังโวยังแหว่งอยู่นะนะแต่มาก็ได้รับมอบหมายพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาให้ดูแลการศึกษาก็เลยพอได้จังหวะนี้ก็เลยมีฉันทะแล้วมีฉันทะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสรับไหวไหมทันทีรับปากทันทีเลยไหวครับสู้ครับ
1: สาธุ
0: เพราะเราได้อานิสงส์การเรียนพระปริยัติธรรมที่นี่ศึกษาปฏิบัติธรรมประโยชน์ส่วนตนเกิดเพราะว่าได้พึ่งใบบุญวัดประยุรงศาวาส
1: เจ้าค่ะ
0: จากการที่มอบหมายงานให้นั้นมีหรือจะไม่รับเพราะเราก็เป็นทรัพยากรที่นี
1: ่ค่ะ
0: คนที่นี่ไม่ทำงานที่นี่เราจะทำงานให้ไหนที่ไหนจากการที่ว่าเรามีความรู้เราไปทดลองความรู้ของเราไปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับคณะสงฆ์ให้กับเด็กเยาวชนประชาชนมากมาย
1: ค่ะ
0: ทำแล้วเราก็มีความสุขมากพอเรามาดูบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ส่งพลังอยู
1: ่
0: ก็เลยต้องการมาดูว่าให้มันส่งพลังในเรื่องของจัดทัพปริยัติธรรมเริ่มต้นใหม่ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะเจริญพรนะ
1: แสดงว่าพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าก่อนที่จะนำพระปริยัติธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาทางโลกเราก็ใช้ในการนี่แหละปรับปรุงพัฒนาภายในวัดของเราพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาพระปริยัติธรรมนะและถ้าหากว่าเรามีการพัฒนาศึกษากันอย่างเข้มข้นได้คุณภาพเหมือนดังกันดีเนี่ยนะแล้วคนเหล่านี้ความรู้ด้านพระปริยัติธรรมหรือแม้แต่พวกเราคารวะเองนะฮะเพราะคารวะก็จะเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะฮะอาจจะไม่เรียนถึงปริญญาก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้พระอาจารย์ช่วยว่าจะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เมื่อพระเก่ง
1: ค่ะ
0: ญาติโยมก็ได้รับอานิสงส์ที่วัดของเราในห้องพิพิธภัณฑ์นี้เอาเรื่องทรัพย์สมบัติศิลปะทางศาสนามาแสดง
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นผลงานของบุรพาจารย์ของศิลปินประติมากรรมทั้งในอดีตผ่านพุทธศิลป์เรามาตั้งโชว
1: ์ค่ะ
0: จะเห็นนะที่วัดนี้ไม่มีวัตถุมงคลขายจำหน่าย
1: เจ้าค่ะ
0: มีแต่ตั้งโชว์ให้ท่านนักศึกษาพุทธศิลป
1: ์ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อก่อนเกิดคุณภาพทางจิตใจพอสมควรแต่สิ่งที่สังคมจะได้คือพระเก่ง
1: ค่ะ
0: เก่งเรื่องเรียนเก่งเรื่องปฏิบัติซึ่งจากโจทย์คำถามว่าสังคมจะได้อะไรทุกวันนี้เห็นไหมสังคมจะเรียกใช้พระในเรื่องของพระเก่งพระบริหารพระมีความรู้วิ่งมานี่แหละเชิงสะพานพุทธฝั่งทนนี่แหละ one stop service มีปัญหาเรื่องการศึกษามาปรึกษาหรือที่นี่มีปัญหาเรื่องการเผยแผ่มาปรึกษาที่นี่มีปัญหาเรื่องการบริหารการจัดการเกี่ยวข้องกับนานาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักธรรมเลยนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าพระพรหมบัณฑิตอยู่เบื้องหลังท่านไม่อยู
1: ่
0: ช่วยแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้สาธรรมิกเพื่อนพ้องน้องพี่ในเชิงของการบริหารดีการงานสงฆ์ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากการที่เราทำงานเนี่ยปริยัติจะเป็นฐานให้กับงานทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากวัดประยูรถ้าจุดมุ่งหมายของปริยัติของวัดประยูรคืออะไรแน่นอนสูงสุดคือพุทธศาสนาส่วนรวมสังคมส่วนรวมชาวพุทธส่วนรวม
1: เจ้าค่ะ
0: โลกมวลรวมจะได้อานิสงส์จากการที่พระทรงปริยัติ
1: พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์เรียนพระปริยัติแล้วก็เรียกว่าสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้พระสงฆ์ไทยก็จะมีคุณภาพเมื่อพระสงฆ์ไทยมีคุณภาพการเผยแผ่ธรรมะการนำหลักธรรมไปให้ประชาชนรู้จักใช้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะเอื้อกันเรียกได้ว่าเป็นวงจรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากวัดจากพระอาจารย์เราอย่างนั้นใช่ไหมฮะคณะสงฆ์สำนักอื่นๆที่เรียนพระปริยัติก็เป็นในแนวทางเดียวกันเช่นนี้เลยถูกต้องไหมเจ้าค่ะ
0: เดินไปในแนวทางนี้แหละเหมือนกันเพราะเกิดจากบล็อกเดียวกัน
1: เจ้าค่ะพระอาจารย์
0: เรียนเหมือนกัน
1: เรียนเหมือนกัน
0: วัดผลก็เหมือนกัน
1: อ๋อแล้วความ
0: ท้าเดียวกันพิมพ์เดียวกัน
1: นะครับความท้าทายที่สุดนะพระอาจารย์ว่าอยู่ตรงไหนของการที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ความท้าทายมากที่สุดคือใจที่ทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทั้งผู้บริหารทั้งนักเรียนเนี่ยต้องทุ่มเท
1: ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่ออะไรเพื่องานที่รออยู
1: ่
0: ยกตัวอย่างของวัดประยูรสาวาสเนี่ย
1: ค่ะ
0: เรามีงานที่เด่นนี่ก็คือว่าเป็นสำนักพระนักเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าภายในวัดไม่ได้ส่งเสริมให้พระเนนของในวัดตัวเองเนี่ยเรียนปริยัติธรรม
1: ค่ะ
0: ประโยคต่ำก็ไม่มีประโยคสูงก็ไม่มีแววที่จะได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วการอนาคตเนี่ยใครละจะมาซัพพอร์ตหนุนหลังเรื่องงานเผยแผ่พุทธศาสนาเพราะงานเผยแผ่ต้องการพระที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของหลักธรรมความเข้าใจในการสื่อสาร
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าพระไม่เรียนพระไม่เรียนเรื่องการสื่อสารแล้วสังคมญาติโยมข้างวัดห่างจากวัดชาวโลกจะได้อะไรจากพระเพราะนั้นเราผลิตพระภายในวัดเนี่ยโดยสำนักเรียนวัดประยูรสาวาสเนี่ยหลังบ้านเนี่ยหลังวัดเนี่ยทำหน้าที่เสิร์ฟหน้าวัด
1: ค่ะ
0: หน้าวัดมีอะไรมีงานเผยแผ
1: ่ค่ะ
0: ที่ทำอยู่อย่างโด่งดังในโดดเด่นสาลิกาป้อนเหนือ
1: ค่ะ
0: แม่นกต้องเก่ง
1: โครงการอบรมพระเผยแผ่ธรรมะ
0: นี่แหละใครๆก็มาที่นี่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ยังไม่มีใครทำลายสถิติว
1: ั
0: ดประยูรสาวาส
1: เรียกว่าเป็นเชิงเปรียบเทียบให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสำนักเรียนพระปริยัติก็จะเป็นในแนวทางลักษณะเดียวกันคือต้องร่วมด้วยช่วยกันทั้งในส่วนของวัดนะฮะคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแล้วก็ออกไปสู่สังคมนะฮะวัดอื่นๆถ้าหากว่าได้มีสำนักเรียนแล้วก็ศึกษาพระปริยัติธรรมก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะฮะในเรื่องงานเผยแผ่เหมือนกับวัดประยูรที่เราประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ใช่ไหมครับอาจารย
0: ์วัดประยูรสาวาสเนี่ยทรัพยากรบุคคลสำคัญมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ทรัพยากรบุคคลนั้นเกิดจากการศึกษาแล้วการศึกษาจะหนุนเรื่องงานเผยแผ่ของวัดงานปกครองของวัด
1: ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเคยเป็นเจ้าคณะภาค ป็นอธิบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างความยิ่งใหญ่การศึกษาให้กับชาวโลกเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วเป็นอะไรอีกเยอะแยะมากมายแล้วพระลูกวัดอีกเป็นเจ้าคณะเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการเป็นพระนักปกครองมีรองเจ้าคณะภาค15อยู่ในวัดนี้ย่างหลากหลายเป็นเพราะอะไร
1: เพราะว่ามีการศึกษาที่ดี
0: ศึกษาม
1: ัน
0: นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาด้านอื่นๆการปฏิบัติหรือนะการเข้าใจเข้าถึงหลักธรรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และสามารถสนองรับใช้สังคมได
1: ้เจ้าค่ะสาธุฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะได้ตอบปัญหาในวันนี้ทำให้เราเห็นถึงความสำคัญและก็คุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างยิ่งเลยนะฮะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์นะฮะพระศรีธรรมภานีรองศาสตราจารย์ดร.ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาสวิหารที่พระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้นมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะ
0: เ
1: ช
0: ิญพอ
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานณอาคารเพชรรัตน์โรงพยาบาลวชิระกรุงเทพมหานครค่ะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณพระราชเชวิจิตปฏิพานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพพระวรารามกรุงเทพมหานครท่านจะได้เทศนธรรมในตอนสุขกับงานนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะส่วนจะมีสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการค่ะ

0: ราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเรียนผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในวันนี้การที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานได้มีส่วนมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งเพราะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นการอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาพัฒนาตนจากความรู้ความเข้าใจในการรับฟังหลักธรรมที่พระอาจารย์จะได้ให้เป็นแนวคิดกับพวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลกับตนเองครอบครัวและสังคมเพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจไปในการพัฒนางานสร้างความสุขในชีวิตขอให้การอบรมในวันนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านและขอให้โครงการอบรมของมหาวิทยาลัยในวันนี้สำลิดผลตามที่คณะกรรมการตั้งเจตนารมณ์ไว้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดจนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์วิทยากรพระราชวิจิตรปฏิภาณและขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานในวันนี
1: ้ขอเชิญพรท่านสารสมุกดีนะฮะมุกดีใช่ไหมท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแล้วก็ท่านอะไรนะที่รายงานอดีตผอ.จำชื่อไม่ได้แล้วพี่ชื่ออะไรนะเขาเป็นอะไรกับอดีตปลัดกระทรวง
2: เป็นสีเลย
1: สีเลยเหรอ เขาถวายสังฆทานเป็นฮะคือพวกเราถวายสังฆทานไม่ค่อยเป็นถวายไงฮะเราถวายสังฆทานคือไงไปซื้อถังใช่ไหมในถังจะมีอะไรเราก็ไม่รู้เลยว่า1อะไรที่พระขาด2อะไรที่พระเกินมันก็ขาดๆเกินๆอย่างเงี้ยท่านวันดีคืนดีพระจะฉันอะไรจริงเส้นหน่อยขิงใช่ไหมฮะก็เปิดไปดูว่าเออจะฉันขิงสักหน่อยพอเปิดไปดูกล่องเท่านี้ท่านมันแปะไว้ซองเดียวข้างในอ่ะดูสิมันหลอกกับทางพระท่านแต่ไม่ได้หลอกพระมันหลอกพวกเราแต่ท่านอดีตผู้อำนวยการเขตคลองสานใช่ไหมเขตคลองสานสานอะไรสานเข่งปทุมสานกระบุงสานปุ้งกี่สานอะไรสานรักสานสามัคคีเรื่องไงท่านคลองสานคือคลองอะไรอะไรยักษ์นายักษ์นางอย่างนี้หรือศรีภรรยาแล้วประเทศไทยของเราก็ต้องการสารรักสารสมัคคีใช่ไหมฮะเออสารรักสารสมัคคีคือไงท่านมันจะไปสารมันหรอกมันจะไปสารมันหรอกอยู่เฉยๆแล้วมันจะดีเองแหละคนเราท่านอยู่เฉยมันเหมือนแหน่ใครเข้าเลยรู้จักแหน่ไหมคะรู้จักถ้าเอาหินไปขว้างคือธรรมดาของมนุษย์เนี่ยถ้าเห็นอะไรมันสมัคคีกันมันจะมักจะทำลายถูกไหมฮะอะไรสวยกูจะทำลายจริงไหมผู้หญิงสวยๆมักจะโดนผู้ชายทำลายถูกไหมฮะจริงเปล่าจริงท่านแพงสวยๆมีคนฉีดไหมฉีดอะไรดีๆงานเนี่ยเรามักจะทำลายสามัคคีกันประกันอยู่ดีๆแล้วก็ทำลายมันทั้งนั้นแหละท่านให้มันแตกสามัคคีว่าแตกสามัคคีเป็นความสนุกและความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสามานอาตมาเคยเป็นเด็กๆก็ต้องเคยเป็นเด็กนะเพราะจะ60แล้วนี่ท่านเคยมาครั้งเคยเป็นเด็กครั้งเดียวท่านก็ไปกับเพื่อนมันเห็นแหน่เต็มสระไอ้สระนั้นไอ้ที่แหน่มันเต็มเพราะอะไรมันไม่มีอะไรมารบกวนเลยมันก็เลยทนไม่ไหวท่านมันก็เลยเอาหินเนี่ยนะคว้างตูมลงไปกลางสระพอแหน่มันกระจายวาบแตกแยกเจ็บช้ำนะแล้วก็ไปกระจายแล้วก็ไปซ้อนๆกันมันดีใจม ไม่ได้จ่ายเสร็จแล้วก็มีไอ้คนหนึ่งเสียดายแหนว่าไอ้ที่มันตรงกลางนะมันแหว่งไปก็เลยลุยน้ำไปท่านแล้วก็ไปรวบแหนมาจับชิดกันอาตมาก็นั่งมองนั่งมองไอ้คนคว้างแหนก็กระจายอยู่แล้วใช่ไหมท่านไอ้คนเดินทำให้แหนแตกแยกมากกว่าถูกไหมฮะที่มึงลุยไปทำให้แหนมาสนิทกันเนี่ยระวังนะท่านนะท่านผู้ชมทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะมาปรับทัศนคติตามแบบพระบ้างอยู่เฉยๆอย่าไปข้องเกี่ยวดูๆเขาไปก่อนเราว่าตามสิดูๆเขาไปก่อนภาวนาสิภาวนาให้ชาวบ้านเขาได้ยินดูๆเขาไปก่อนผ่อนๆให้เขาบ้างฟังๆเขาวิจารณ์เพราะฉะนั้นคนเราบางทีดูๆเขาไปก่อนอะไรก็ตามพวกเราที่อยู่ที่นี่ทำงานอยู่กับใครก็แล้วแต่สิ่งที่มันเป็นอยู่เราอาจจะไม่เข้าใจอย่าไปแชท

ือหากูไม่พอใจกูจิ้มแล้วกูแชทและใครแชทมากูพอใจกูเห็นด้วยกูอัคเรด้วยกูก็แชทต่อแชร์ต่อใช่ไหมท่านมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยทำไมไม่ดูเข้าไปก่อนล่ะอาคารนี้อาคารอะไรเพชรรัตน์ใช่ไหมมันจะสวยไหมเนี่ยมันจะใหญ่โตพอไหมมันอะไรแต่มันก็ไม่ได้ดูเข้าไปก่อนหรอกมันติซะก่อนเพชรรัตน์เป็นพระนามของใครจ้าฟ้าเพชรรัตน์ใช่ไหมฮะแล้วเขาท่านก็ประทานเงินมาให้ด้วยใช่ไหมเพราะชื่อโรงพยาบาลนี้ชื่ออะไรวชิระพยาบาลเป็นพระนามของใครรัชกาลที่6มนุษย์เนี่ยนะที่จะเจริญก้าวหน้าเนี่ยมัน4หลักสุจิปุริใครบอกวาสนาอะไรอาตมาไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนจนพระท่านเขียนว่าเนี่ยหน้ากุฏิเขียนว่าต้องขือที่เด็กนอนลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธิ์กายเพศเป็นสถีเราลูกคนจนข้นแค้นแสนจะคิดพ่อแม่จนถ้าไม่จนไม่บวชท่านคือพออายุ11ขวบก็อยู่บ้านนอกไม่ได้คนเขารังเกียจ1รังเกียจความจน2รังเกียจว่าเราหน้าตาดีฝ่าคนแถวนั้นแต่หันมาดูเราก็จนนี่ท่านแต่เขาบอกอาจแผลงฤทธิ์กายเพื่อเป็นเศรษฐีเพราะนั้นมันเกิดไม่จริงเขาสมมุติให้เพื่อจะเข้าโรงเรียนเดือนพฤษภาหลวงปู่ไปด่าครูใหญ่ว่ามันไม่ได้เรียนหนังสือมันไม่มีทะเบียนบ้านพ่อแม่มันอยู่กลางทุ่งท่าทะเบียนบ้านไม่มีมึงก็สมมติวันเดือนปีเกิดให้มันสิสมนโนประชากรเขาไม่มาตรวจเด็กเถื่อนเท่านั้นแหละก็เลยได้วันที่19มีนาไม่จริงเพราะนั้นไอ้วันเกิดที่ไม่จริงเนี่ยเมื่อหลักฐานการศึกษามันเกิดขึ้นมันก็ไม่จริงหมดท่านเพราะเราไม่สามารถแก้ได้เพราะเรามีทะเบียนบ้านก็แก้หลักฐานการศึกษาไม่ได้เพราะนั้นเป็นเหตุที่ทำให้อาตมาศึกไม่ได้กับท่านถ้าศึกหลักฐานการศึกษามันจะผิดพลาดหมดแล้วถ้าปฏิบัติราชการจะถึงเป็นพ่อองค์พ่ออ่อนนะท่านนะถ้าเขาจับได้นะโดนปรับหัวโตท่านติดตารางด้วยก็เลยศึกไม่ได้กับท่านเนี่ยมันที่น่าเสียใจมากแต่เขาบอกอาจแผงลิกายเพื่อเป็นเศรษฐีลูกคนนะไม่ใช่ตัวเราถ้าลูกคนจนตัวเราต้องจนไหมท่านต้องจนบรรทัดที่สามเขาบอกลูกคนโง่อาจโผล่เป็นเมธีพ่อแม่เราไม่ได้เรียนหนังสือคำว่าคนโง่คือคนไม่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือแต่ถ้ามีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนเขาเรียกคนชั่วเด็กเลวแล้วจะเป็นไงลูกคนโง่อาจจะเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์บรรทัดสุดท้ายมันมีคำตอบเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนการเรียนเท่านั้นโรงเรียนหน้าวัดฝั่งการโน้นเท่านั้นที่จะแก้ชะตาชีวิตของเรากับพ่อแม่ได้เพราะนั้นมีโรงเรียนก็ดีท่านทุกวันนี้นะฮะแล้วเรียนยังไงพระท่านก็สอนภาวนาคาถาหัวใจประดิษฐ์สุจิปุริวินิพุทโตกถังโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริซะแล้วนะเป็นอะไรว่าสุจิปุริวินิพุตโตกับทั้งโสปนิโตภเวถ้าพ้นจากหลักสุจิปุริแล้วเป็นบัณฑิตไม่ได้สุจิปุริสุสัมปันโนปนิโตติปวัจจติถ้าประกอบได้หลักสุจิปุริแล้วอีกหน่อยเขาจะเรียกเราว่าบัณฑิตนักปราชญ์สุจิปุริคือสุตะดูฟังและเข้าห้องประชุมต้องเงียบเข้าห้องเรียนครูต้องเงียบใครไม่เงียบในขณะที่เรียนหนังสือไอ้คนนั้นโง่ไม่เงียบคือโง่เงียบคือฉลาดจินตากคิดไขลอกการบ้านได้คะแนนมากไอ้นั่นเลวนั้นเด็กไทยปัจจุบันนี้นะท่านจำไว้นะไอเด็กห้างามเนี่ยรู้ลอกเดาทุจริตเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยสอบห้างามไหมท่านอย่างละ 20% แล้วเด็กไทยเหลือเท่าไหร่ฮะเหลือ 20% ความรู้จริงๆเหลือ 20% เพราะนั้นเวลาสอบเข้าอะไรเวลาสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องจ้างกันมันจึงเกิดการทุจริตเพราะมันทุจริตตั้งแต่การสอบแล้วท่านจำว่าตราบใดก็ตามเราไม่เลิกระบบนะไม่เลิกระบบอัตนัยนะฮะไม่เลิกระบบไม่เลิกระบบประนัยนะฮะตราบนั้นเรายังผลิตประชากรซึ่งเป็นคนทุจริตอย่างหน้าด้านและได้ที่นั่งนี่นี่นะฮะรุ่นใหม่ๆหลังอาตมานะอายุไม่เกิน35นะก็ทุจริตเยอะเพราะมันเป็นอัตปรนัยรู้25%

แล้วก็ลอกรายงานก็ลอกกันแล้วไม่ทำรายงานด้วยฝีมือนะฮะไม่มีละฝีมือท่านเด็กๆนี่ไม่มีฝีมือในการทำรายงานแล้วใครมีเงินหน่อยก็ตบกบาลเพื่อให้ทำแทนเขาเรียกรายงานกลุ่มไม่มีลายมือคนไม่มีมีแต่ลายมือคอมท่านเขียนหนังสือไม่เป็นเพราะนั้นเวลาที่เรานะผลผลิตทางการศึกษาต้องเลิกซะมันต้องคิดคนคิดจึงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นได้ถ้าไม่คิดนะถ้าลอกนะก็ลอกกันตายห่ากระเป๋าก็ลอกแล้วลอกมาราคาถูกแต่มันลอกเราราคาแพงไหมไอ้กระเป๋าที่ใส่แล้วฮะใส่เสื้อผ้าขายเป็นกิโลอะโบเบใช่ไหมท่านถ้าเราลอกกระเป๋าถือมันมายอดดังราคาถูกไหมถูกของมัน 40,000 50,000 แล้วลอกมาก็ 2-300 แบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันเราลอกมันมาราคาถูกแต่มันลอกเราไปราคา 50,000 ประเทศอะไรท่านงงเนี่ยอยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลไม่ได้ลืมหูลืมตาดูชาวโลกเขาเลยนะฮะคนไข้เยอะใช่ไหมดูว่าที่เขาเป็นลายๆอ่ะนั่นแหละแล้วทำไมมันจึงราคาแพงอ้าวก็มันจ้างพรีเซนเตอร์ราคาแพงมามันใช่อะไรลายเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตมันไม่เหมือนกันนะสิ่งที่ท่านถือเนี่ยของปลอมกับของจริงไม่เหมือนกันคุณภาพสินค้าไม่เหมือนกันแล้วท่านใช้ไปนะมันจะกลายเป็นขยะเป็นภาระมันต้องไปอยากถือของดีๆละเงินเดือนเราเป็นการบ่งบอกเครื่องใช้ไม้สอยนะท่านนะของเรานะเขาชั่วของเราปลอมโถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่วชิรพยาบาลได้เงินเดือนเท่าไหร่เชียวไปซื้อหิ้วหลุยวิตตองนะถ้าผัวไม่รวยนะแสดงว่าไม่มีสิทธิ์ถือแต่ต้องหลุยวิตตองหรอห่อใบตองมันก็หรูแล้วท่านถูกไหมฮะนักคิดท่านมนุษย์ต้องคิดพุทธเจ้าสอนทำไมต้องคิดอ้าวเพราะคิดจึงมีคำว่าสัมมาสัมพุทโธจึงมี copyright รู้จักคำว่า copyright ไหมฮะสิทธิบัตรทางปัญญาคนไทยเรามีอะไรตั้งเยอะแยะคิดไม่เป็นไอ้ฝรั่งเศสมาเมืองไทยตีเมืองไทยไม่ได้เข้าไปดูวัดต่างๆไปเห็นฐานพุทธรูปเป็นลายเงี้ยท่านดอกไม้เงี้ยคุกกับประเทศเห็นคนกำลังปิดทองแล้วท่านฐานพระไงปิดทองไม่ใช่ลายรดน้ำลายรดน้ำมันต้องเป็นอะไรท่านพื้นมันต้องเป็นสีดำใช่ไหมหรือสีน้ำตาลก็ทองคำไปปิดลายเงี้ยลายกระจังเงี้ยมันกับประเทศมันก็เอาไอ้ลายเนี้ยไปทำเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองท่านดูกระเป๋าหลุยส์วิตตองเถอะเหมือนลายฐานพระพุทธรูปเลยท่านเรียกได้อะไรครับท่านลอกต้องคิดเป็นและจดสิทธิบัตรทางปัญญาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายต้องคิดและถ้าใครมันคิดตามเรามันลอกเลียนเราเราจะได้มีโอกาสคิดใหม่ดีสิที่เขาตามเรามีโอกาสคิดใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยมันลอกแต่หัวกบาลแล้วท่านหัวกบาลใครสวยๆนะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยสังคมตามนักร้องดาราคนท่านจะเปลี่ยนแปลงถ้าหัวกบาลเปลี่ยนแปลงแสดงในหัวคิดไม่มีอะไรเลยท่านจำไว้ในหัวคิดเขาจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีท่าเต้นไม่มีนักร้องดังคนเราท่านะฮะไม่เหมือนใครมันจะดังได้เร็วถามว่าติ๊กชิโร่มันยังดังอยู่ไหมฮะเป็นนักร้องคนแรกนะที่เต้นนะท่านนะคนเรามันมีอะไรเป็นของตัวเองมันดังพุ่มพวงสองมีไหมท่านมีไหมไม่มีพุ่มพวงมันมีได้คนเดียวถ้าคุณเรียนแบบพุ่มพวงคุณอาจจะเรียนลีลาได้แต่เมื่อไหร่มันจะเป็นของคุณคุณร้องให้เหมือนพุ่มพวงเขาบอกเหมือนพุ่มพวงมันต้องมีอะไรแล้วทำงานก็เหมือนกันตึกหลังนี้เหมือนใครไหมท่านแบบเหมือนใครไหมไม่เหมือนถ้าง่ายๆไม่ต้องเสียค่าแบบใช่ไหมเสียค่าขยายแบบก็บอกไปเอาตึกหลังนั้นมาสวมซะไม่ต้องเสียค่าออกแบบมันก็ไม่มีอะไรเป็นวชิรพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยอะไรท่านมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งอาตมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินว่าเรามีมหาวิทยาลัยนะฮะแล้วตั้งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สอนกันตรงไหนเนี่ยสอนกันตรงไหนฮะไอ้ที่เรียนไม่สำคัญหรอกจำไว้นะฮะไปหาที่เรียนณขณะนี้คนหาสถาบันเรียนแต่ไม่สอนวิธีการเรียนสุจิโปะไม่สนทนากับครูลิขิตะไม่จับดินสอปากกาเขียนแล้วมันจะเรียนได้ยังไงนั่นที่อาตมาข้ามไปคลองเนี่ยข้าวปลากูไม่กินวันหนึ่งกูต้องกินดีกว่านี้
นะหันมาดูท่านในการกระบวนการศึกษาก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านหันมาศึกษาหน่อยใครบอกโอ้โหวาสนาดีไม่มีวาสนาอาตมาอยู่ที่ปากกากับกระดาษกับดินสอเท่านั้นในย่านนี้ไม่มีอะไรแล้วท่านมีอะไรแล้วมีแต่ปากกากระดาษดินสอใครจะมีอะไรก็แล้วแต่ใครจะพกพระกริ่งพระอะไรก็ตามไม่มีนะฮะแล้วบอกถามญาติท่านคุณมีพระกริ่งไหมบอกไม่มีแต่กูเสกเป็นคนเสกเป็นทำไมต้องมีใช่ไหมท่านถูกไหมฮะมัวแต่ไปสะสมไม่เสกเอาบ้างเหรอเสกควรจะนัดยังยิงไม่เข้าเลยท่านจริงๆก็จะไปเข้าไปสิท่านเข้าไปก็ตายหาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจการศึกษาตอนนี้เวลาศึกษาอะไรศึกษาหน้าที่ของตัวเองให้มันดีว่ารู้ไปหมดแม้แต่มดมีเมนเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องตัวเองนี่ไม่ได้แล้วท่านนะบางคนรู้ไปหมดคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นอย่างนี้เองบ้านนั้นมีผัวบ้านนั้นมีเมียอีลูกสาวบ้านนั้นโหมีผัวตั้งหลายคนดอกสวนไปแล้วแต่หน้าที่ตัวเองไม่รู้เลยว่าเราทำงานเนี่ยเราควรศึกษาหน้าที่ของเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาตมาบอกอย่าไปการทำงานให้มีความสุขคืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือของเราใช่ไหมท่านคนอื่นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นคือคนข้างๆถูกไหมคนอื่นก็อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นก็คือต่างคนต่างไม่ยุ่งกันท่านไม่ยุ่งในเรื่องส่วนตัวและในหน้าที่การงานแต่ยุ่งเรื่องของเราและเรื่องของเรามันจะมาประสานกันถ้ายุ่งเรื่องอื่นนะฮะไม่ใช่ประสานประทะกันการยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ดีแม้แต่ได้ปะและการศึกษาเรื่องของเราจึงมีความสำคัญแล้วอาตมาก็ถืออย่าไปยุ่งเรื่องเขาชีวิตไม่เคยขึ้นกุฏิใครเลยท่านตั้งแต่เป็นเนรปฏิญาณเลยไม่ไปหาเพื่อนเด็ดขาดพอมาอยู่วัดสุทัศน์อายุ19ไม่ไปท่านถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ไปไม่ไปนอนบ้านใครตั้งแต่เด็กไม่ไปกุฏิไหนถ้าเจ้าอาวาสไม่เรียกไม่ไปต่างวัดถ้าไม่เรียกประชุมประสานงานไม่ไปประจบสพรไม่เอาคารวะเนี่ยรู้จักเนี่ยรู้จักคุณนายประหลัดเนี่ยศรีพัญญาประหลัดฉันเคยโทรไปมั้ยพี่ไม่เคยถ้าคนอื่นเขารู้จักอย่างนี้นะเขาขอแหลกเลยก็แล้วกันเชิญไปเป็นประธานเชิญท่านประหลัดฉันเคยเชิญไหมไม่เคยเพราะท่านก็ยุ่งของท่านอยู่แล้วนะการเป็นพญาประหลัดนี่นะการเป็นผอ.เขตเนี่ยมันก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ไหมท่านพระยังเสือกมายุ่งอีกไอ้หาพระเชิญพระเชิญก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมท่านพระเชิญแล้วได้ตังค์มีไหมถ้าเชิญพระได้พระได้ตังค์หรือเสียตังค์ได้ตังค์ถ้าพระเชิญคนเสียตังค์จุดธูปที่บ้านไม่เกินนะจุดเทียนที่บ้านไม่เกิน2บาทถ้าจุดที่วัดไม่เกิน 20,000 แล้วแต่งานเล็กงานใหญ่เราจะไปกวนเขาเราจะบอกทุกคนเหมือนกันน่ะโทรศัพท์เหมือนกันน่ะถ้าไม่ถึง 3:00 น.คืออาตมาไม่โทรให้ใครไม่โทรนะทำไมจะไม่โทรอ้าวก็เขาต้องอาบน้ำใช่ไหมท่านอาบน้ำแล้วแต่งตัวไหมอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งตัวกินข้าวจะต้องจัดแจงเรื่องลูกหลานจะต้องขึ้นรถขึ้นอะไรบางคนตะบี้ตะบานโทรมาตั้งแต่เช้าบอกคุณกี่โมงแล้วเนี่ยโมงครึ่งแล้วท่านแล้วพระไม่แดกข้าวบ้างไงเนี่ยก็ผมมีเรื่องเดือดร้อนจะขอพึ่งพาอาศัยท่านบอกมึงไม่มีการลัญญุตาอย่ามาคุยเพราะในการที่จะไปที่ไหนต้องมีการลัญญุตาของคนด้วยมีประสิทธิตารู้จักสถานที่ด้วยเนี่ยมันโล่งๆนี่พระท่านมันโล่งๆถ้าผู้ใหญ่ไปนั่งข้างหลังเด็กมันจะกล้านั่งข้างหน้าไหมไม่กล้าแล้วนั่งข้างหลังใครนั่งข้างหลังขวางประตูนะไม่มีโอกาสมีสมาธิไม่มีการเป็นคนเดียวคนเขาเดินไม่ต้องไปมองหรอกฉันไม่ต้องไปมองหรอกมองทางนี้ดีกว่าแต่ว่าจะบอกให้ว่าใครนั่งข้างหลังข้างประตูนะฮะไม่มีโอกาสมีสมาธิคนเดินผ่านหัวคนก๊อกคนแก๊กนั่งข้างหน้าสิครับมองแต่พระองค์เดียวถูกไหมนั่งข้างหลังได้ใครเดินผ่านมาก็เดี๋ยวใครออกก็ใครออกก็ต้องเห็นหน้ามันสมาธิเสียก็ได้เวลาที่จะมีสมาธิจริงๆนะฮะกรุณานั่งให้มันรู้จักที่ของตนเองหน่อยใหญ่นักไปนั่งข้างหน้าไปนั่งข้างหลังเด็กมันก็ไม่กล้านั่งข้างหน้าเด็กนะมานั่งข้างหน้าซะเลยโดยที่อะไรผู้ใหญ่ยังไม่มาไอ้นั่นก็ไม่รู้จักที่ถูกไหมฮะถ้าเด็กถ้าผู้ใหญ่นั่งข้างหลังไอ้เด็กมานั่งข้างหน้าเด็กมันก็อึดอัดใจเขาจะว่าอะไรเราไหมเขาจะว่าอะไรเราไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนี่ไม่ได้ตำหนิท่านนะบอกทุกคนที่ดูรายการ

สารทัศน์ว่าทำให้มันเหมาะแล้วก็ศึกษาเรื่องตัวเราว่ามาศึกษาซิว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงพยาบาลมันคืออะไรเคยวิเคราะห์ไหมโรงพยาบาลคืออะไรในสังคมเนี่ยบางทีในตัวเราไม่รู้หรอกฮะต้องถามอาตมาว่าโรงพยาบาลมันคืออะไรโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือโรงพยาบาลคือผู้ที่อยู่เหนือหัวคนโรงพยาบาลคือผู้ที่ตั้งอยู่ในความอดทนโรงพยาบาลคือผู้ที่ต้องผจญต่ออสุภะโรงพยาบาลคือผู้ที่สละละความบันเทิงเริงรมโรงพยาบาลคือผู้เจริญด้วยพรหมวิหารธรรมโรงพยาบาลนะคือยอดแห่งผู้บำเพ็ญทานบารมีโรงพยาบาลคือสุดยอดของคนดีโรงพยาบาลคือผู้สละชีวิตต่อชาวโลกนี่คือโรงพยาบาล2 4 6 8 9เรื่องโรงพยาบาลมันต้องถามสังคมดูโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลคือผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือที่เขามากันมาทำไมท่านมาขอว่าเขายังอยากจะอยู่ต่อให้เขาอยู่ต่อได้ไหมผมเป็นมะเร็งระยะที่1ที่2เนี่ยขออยู่ต่อได้ไหมยังอยากยังมีเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเนี่ยจะไปหาใครท่านก็ต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วแต่สถานะเขาตัวเองเรามองแค่นี้เราไปมองทางอะไรฮะโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆใช่ไหมท่านทางสุขุมวิทใช่ไหมท่านบินมาเพื่ออะไรท่านก็เงินทองมันมีอยู่แล้วแต่ยังอยากจะอยู่กับลูกอยู่กับเมียการตายเป็นการพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันเสียใจทั้งสองฝ่ายไอ้คนที่จะตายก็เสียใจเพราะพลัดพรากจากของที่รักคนที่รักไอ้คนที่นะไอ้คนที่อยู่ก็เสียใจเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังของคนทั้งคู่และในโรงพยาบาลเนี่ยคือผู้ให้ความหวังที่อะไรที่ยังเหลืออยู่ควรจะภูมิใจเห็นหน้าคนไข้แต่ละคนไม่ใช่เบื่อจังเยอะจังเลยทำไมมาโรงพยาบาลนี้จังเลยเพราะเป็นของกทมไม่ใช่ถ้าคุณไม่มีฝีมือคนเปิดไปโรงพยาบาลอื่นแล้วลองไม่มีฝีมือสิเข้ามาตายนะฮะผ่าท้องแล้วลืมกันไกลไว้ท่านคอโรออกมานะบีบหัวจนหัวแบนนะออกมาเนี่ยหัวแบนแล้วท่านถ้าท่านไม่มีฝีมือนะเขาก็ไม่เข้าถ้าเขาไม่เข้าทางงานน้อยเมื่อไหร่เชื่อเถอะฝีมือลดประเมินตนให้ดีถ้าคนมันยังคลักอยู่แสดงว่ายามันอาจจะเหมือนกันถูกไหมท่านแต่องค์ประกอบรวมไม่ต้องพูดถึงองค์ประกอบรวมอย่างอื่นแล้วท่านเดี๋ยวค่อยคุยฟังแล้วท่านจะเข้าใจลองรักษาไม่ดีสิท่านแม้แต่ตัวท่านยังไม่เข้าเลยหนูไม่สบายพาพ่อไปเนี่ยเขาว่างั้นงี้อยู่อะไรอยู่รัชิระพยาบาลพาพ่อไปหน่อยอย่าเข้าเลยพ่อถามทำไมหนูเห็นมาแล้วตายหมดนะแล้วมึงอยู่ได้ไงลูกก็หนูอยู่เอาเงินเดือนพ่อแต่พ่อเอาไปเข้าที่อื่นเถอะแล้วเบิกเงินจะใครท่านกทมไหมเบิกเงินจากรัฐบาลไหมถ้ามีแล้วทำไมไม่เข้าที่นี่ล่ะก็ในเมื่อลูกต้องมาทำงานที่นี่ก็มันห่วยแตกลูกมันถึงไม่ให้เข้าไปอบรมครูในครูในเขตกทมนี่แหละอบรมแล้วก็พัฒนาโรงเรียนก็ถามครูคนเนี้ยลูกเรียนที่ไหนอ๋อเรียนโรงเรียนนู้นค่ะเอกชนค่ะชั้นอะไรล่ะชั้นป.3ค่ะแล้วนี่สอนถึงชั้นไหนก็ตั้งอนุบาลถึงป.6ค่ะแล้วโรงเรียนมึงไม่เอามาเข้าเนี่ยแสดงว่าห่วยแตกมะก็มึงต้องมาสอนที่นี่พูดมึงกับกูแสดงว่าโรงเรียนนี่ห่วยแตกแล้วคนที่ทำให้ห่วยแตกคือคุณนั่นแหละเป็นคนคนหนึ่งสอนวิชาอะไรห่วยแตกวิชานั้นเพราะได้ความรู้สึกรับผิดชอบตรงนี้ท่านมันสำคัญถ้าคนน้อยลงแสดงว่าเราแย่ลงเพราะมันคนมันจำกัดมันต้องเป็นคนกทมจำกัดไหมท่านใครเข้าก็ได้มันเก่งอะไรล่ะมันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าเขาเข้ามาในความหวังที่ยังเหลือเขาต่อได้ไหมถ้าเขาต่อได้เขาจะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณที่เขามาในครั้งฮือๆเนี่ยท่านความหวังที่ยังเหลือถ้าเป็นเพื่ออะไรอุบัติเหตุเพื่อยังไม่ถึงข่าวตายเขาก็อยากจะมีสุขภาพดีเขาจะได้นั่งมานั่งรอบางทีเราก็เดินสะบัดตูดแบบไก่แป๊ดแป๊ดแป๊ดเดินเป็นเป็ดใช่บางคน
เดินเก๋มากเดินยิ้มยิ้มให้เขาหน่อยสิคะแต่มาก็เดินยิ้มยิ้มเห็นใจอินโดนแล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ขาไม่ดีท่านเดี๋ยวค่อยดูลุกนะต้องยืน2นาทีท่านถึงจะเดินได้ขาก็ไม่ดีอาจจะไม่มาก็ไม่ได้ถ้ามาแล้วได้ใช่ไหม เพราะรับปากเขาไว้แล้วท่านมาขาเดี้ยงมาไม่กี่วันนี่ท่านแล้วจะทำไงอ่ะก็ต้องนวดก่อนทำมาไม่ดีก็ต้องผ่าก็ต้องดูการผ่าแล้วท่านเอาโรงพยาบาลไหนที่เขามีความเก่งเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจว่าเป็นความหวังที่ยังเหลือให้เราเข้าใจตามนี้ท่านผู้ชมก็เหมือนกันเมื่อท่านประชาธิบาลเนี่ยท่านต้องเข้าไปด้วยความเคารพว่าความหวังที่เรายังอยากอยู่เนี่ยนะฮะจงเคารพโรงพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลหน่อยไม่ใช่เข้าไปแล้วไม่เคารพโรงพยาบาลเลยนะฮะอีลงชงเชงบนดาวาดเอ็ดอาโวยวายเคารพเขาหรือเปล่าแล้วคนไข้ที่เขานั่งรออยู่ข้างเขารู้สึกยังไงเมื่อคุณจะไปใช้สถานที่เขานะท่านผู้ชมจำไว้นะว่าคุณต้องเคารพโรงพยาบาลเพราะเขาจะให้ความหวังที่ยังเหลือต่อเราเขาไม่ใช่ขี้ข้าเราก็เป็นข้าราชการน่ะแล้วมึงเสียภาษีเท่าไหร่อ่ะคุณเสียภาษีเท่าไหร่และคุณใช้ของราชการทุกเรื่องเนี่ยภาษีที่คุณเสียตลอดชีวิตเนี่ยมันพอกับที่คุณใช้ถนนไหมที่เขาต่อไฟฟ้ามันที่เขาต่อน้ำประปาไหมที่คุณโรงพยาบาลบัตรอะไรบัตรทองใช่ไหมท่านอาตมาก็ไม่เคยใช้โรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เกียรติสุดปรารถนาเลยไม่จําเป็นไม่อยากเข้ามีหมอหลายโรงพยาบาลเชิญชวนอาตมาท่านอย่าลืมโรงพยาบาลผมนะบอกลืมแล้วฉันไม่อยากเข้าคือกูไม่อยากเจ็บว่าแล้วพระก็เจ็บกันงงๆแง่งๆนะ1เรื่องสุขภาพความดันโลหิตต่ำเพราะกินของไม่มีธาตุเหล็กใช่ไหมท่านความดันต่ำจะมีธาตุเหล็กก็เล่นแต่ยอดอะไรท่านยอดอะไรนะที่เขากินกับปลาสับอ่ะฮะยอดกระถินกระฝักกระถินพระขาดโอโอดินใช่ไหมเพราะเล่นแต่ปลาสับเล่นแต่น้ำปลาอาหารทะเลไม่ค่อยเข้าปากพระเข้ามาก็แห้งๆท่านกินเข้าไปก็เค็มปี๋เป็นโรคไตเห็นใจพระชีวิตพระแต่พออ่านมาดูอ่ะความหวังที่ยังเหลือให้เราภูมิใจและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเคารพโรงพยาบาลด้วยเคารพบุคลากรด้วยเคารพตั้งแต่จะเข้าโรงพยาบาลเลยตั้งแต่นันยามเดี๋ยวถ้าพูดจากันมาดีๆอาตมาพยายามพูดกับยามดีๆเดี๋ยวไม่มีที่จอดใช่ไหมท่านมันทำท่าถมึงถึงบอกไปนู่นหลวงพ่อเขาจัดที่จอดไว้ตรงนู้นเราพยายามปฏิบัติหมดเหรอเราจะให้ลุงหน้าจอดทางไหนลูกถ้ามันบริการดีก็เดี๋ยวมันก็ได้พระเครื่องระดับเนี่ยในระดับนี้ไม่ได้พระแล้วท่านอายามเนี่ยโชคดีท่านถ้าเจอพระนะมันบริการดีหลวงพ่อครับสวัสดีครับหลวงพ่อมาทำไมครับเดี๋ยวผมจะเรียกรถให้นะครับเดี๋ยวเราเข็นเพราะว่าไอเนี่ยได้พระเครื่องดีๆท่านแล้วมันก็ไปขายกินเหล้าถึงมาเอาไปปล่อยท่านเพราะฉะนั้นไอรู้ว่าต้องมีความเคารพเพราะท่านทั้งหลายเขาเหมือนกันเราอยู่สถานะนี้ใจเขาใจเราใจเขาใจเราที่ท่านไปเรียนแพทย์เนี่ยเพราะใจเขาใจเราพระองค์ท่านก็ไม่สบายใช่ไหมเป็นโรคไตใช่ไหมท่านคนอื่นก็พลาดจากจรเราก็เป็นทหารเรือใจเขาใจเรามันจึงเกิดขึ้นอัตนาปรมังเลยเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดอะไรที่เราชอบเขาต้องชอบแน่ๆอะไรที่เราไม่ชอบเขาก็ต้องไม่ชอบแน่ๆถูกไหมฮะแล้วความตายความเจ็บความตายมันเป็นการพลาดเราก็ไม่ชอบเขาคงไม่ชอบเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ให้ไปเรียนและ1อายุ2ทางการศึกษาที่เบี่ยงเบน3ฝ่ายประกษัตริย์4โรคภัยไข้เจ็บที่ต้องต่อสู้กับมันด้วยเวลาที่ไม่รู้เพราะนั้นไอ้คำว่าใจเขาใจเราสำคัญท่านผู้ชมก็เหมือนกันใจเขาใจเรามาโรงพยาบาลแล้วก็ต้องมีความเคารพแต่ว่านี่คืออะไรผู้ให้ความหวังที่ยังเหลือผู้ที่อยู่เหนือหัวใจคนทุกคนเนี่ยนะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยท่านเขาเข้ามาเขามีความเคารพต่อบุคลากรของโรงพยาบาลต่อแพทย์ต่อพยาบาลต่อทุกคนเพราะอะไรเพราะรักษาเขาหายแล้วจะอยู่เหนือหัวใจเขาเราอยู่เหนือหัวใจคนไม่ใช่แค่หัวใจคนหัวนอนคนเขาอยู่ท่านใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำงานเกี่ยวกับการแพทย์พยาบาลท่านจำไว้เถอะถ้ารักษาเขาดีขึ้นหายนะเขาไหว้ทุกวัน
เขาไหว้ทุกวันเพราะฉะนั้นหมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วท่านเป็นอยู่เป็นวรรณะที่ใต้เท้าคนเพราะแม่ท่านเป็นโสเภณีงามเมืองที่รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ท่านเอาไว้รับแขกบ้านแขกเมืองพระมหากษัตริย์ก็แปลกท่านกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแบ่งวรรณะกันถ้ามีลูกข้ามวรรณะเป็นจันทา

วันหน้าต่างขวาเอามารับแขกได้ปาลาดนะท่านกินไม่ได้แต่กามได้ปากแปลกไหมเออแปลกอาตมาคิดว่าแปลกมันแบ่งวันหน้ากันไม่จริงเออแล้วก็ไอ้วัวควายที่กินล่ะพืชพันธุ์ที่ปลูกใครปลูกฝีมือใครปลูกกษัตริย์ปลูกเองไหมแต่กษัตริย์กินไหมกินถ้ากินฝีมือคนจันทางกินทำไมเออแบ่งกันเองอ่ะท่านแบ่งกันแบบตามบ้านน่ะใช่ไหมไม่ยอมให้คนใช้กินข้าวนั่งโต๊ะด้วยไม่ได้เป็นคนใช้ต้องกินทีหลังเปล่ามันกินก่อนมึงแล้วถ้ามันไม่กินมันจะชิมได้เหรอมันจะมีอาหารมื้อนี้เหรอก็กินขี้ปากคนใช้ใช่ไหมท่านแล้วคนรับใช้แม่บ่มแม่บ้านมันใช้ช้อนมันชิมทีมันล้างไหมไม่ล้างแล้วมันเป่าในทัพพีนะท่านนะมันไม่หยิบช้อนหรอกถ้าอาตมาทำเนี่ยจะต้องมีช้อนเรียงไว้ชิมทีช้อนแล้วก็เอาน้ำใส่ถ้วยไว้เออเอาน้ำใส่ถ้วยไว้เวลาจะชิมก็เอาช้อนมานะตักในทัพพีแล้วชิมชิมเสร็จก็เอาช้อนวางล้างน้ำนี่แม่ครัวมันทำเงี้ยขี้ฟันก็เลยลงไปในหม้อนะแล้วมันก็ชิมแล้วขี้ปากมันก็ลงแล้วชิมหมดทัพพีไหมท่านขึ้นทัพพีหมดไหมมันก็ใส่ต่ออีกคุณนายทั้งหลายนะคุณหญิงทั้งหลายผู้ชายทั้งหลายก็นึกว่าอันนี้คนต่ำชั้นกินน้ำลายเขาทั้งนั้นพูดกับเขาดีๆท่านผู้ชมทั้งหลายที่ดูเหมือนกันกับคนรับใช้พูดกับเขาดีๆประนีประนอมเขาไว้สอนให้เขาทำอาหารเป็นไปซื้อวิดีโอให้เขาดูอยากจะกินอาหารดีๆต้องซื้อวิดีโอมาให้แม่บ้านมันดูใช่ไหมฮะเออดูแล้วนะฮะแม่บ้านที่เป็นพม่าเป็นมอญมันไม่รู้มันเขียนภาษาไทยไม่เป็นแต่มันจำได้ไหมท่านมันก็จำได้แล้วเราก็จะได้กินดีๆพูดไม่ดีนะมันถุยน้ำลายใส่ชามแล้วไปเสิร์ฟนะมันกินๆมานี่ลูกเออมานั่งกินข้าวด้วยกันไม่เป็นไรค่ะเออไม่เป็นไรค่ะเออเธอหน้ายังไงแกก็กินก่อนฉันอยู่แล้วนะฮะมานั่งกินด้วยกันดีกว่าง่ายๆดีกินด้วยกันเนี่ยนะถ้ามันใส่ยาพิษมามันก็จะกินเข้าไปด้วยถ้ามันถุยน้ำลายมาก็จะไม่กล้ากินถ้าชวนคนใช้แล้วคนใช้ไม่กินแสดงว่าเราดุมากเกินไปชวนคนใช้ถุยน้ำลายใส่หรือใส่ยาพิษอย่าไปดุนะเออจะมาบอกเสมอว่าคนใช้พระเจ้าบอกให้เกียรติให้มีกินให้มีอยู่ให้มีความรู้เปิดโอกาสให้มีคู่เบียดให้ออกงานที่มีเกียรติและให้ออกงานให้เขาไปมีการละเล่นมีความสนุกเออมันต้องอย่างนั้นท่านการเลี้ยงคนใช้มันก็ต้องเลี้ยงเป็นนะมาดูว่าครับหมอชื่อว่ากุมารพัทพอออกมาแล้วแม่เป็นโสเภณีแม่ก็ต้องเอาไปทิ้งฮะถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปเป็นโสเภณีต่อได้แต่ผู้ชายต้องทิ้งถือว่าเกิดมาเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ท่านไม่ได้คิดงั้นท่านคิดแบบพุทธเจ้ามนุษย์ไม่มีจันทานท่านก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงเลี้ยงแล้วพอโตขึ้นท่านก็สอนชีวกุมารพัทกุมารพัทเนื่องจากสภาพเรายังเปลี่ยนแปลงทั้งประเทศไปได้ประเทศเราเปลี่ยนได้แต่ประเทศอื่นเปลี่ยนไม่ได้วิธีการเดียวที่จะลบประวัติเธอได้เธอต้องไปเรียนแพทย์แพทย์เท่านั้นที่จะลบประวัติเธอได้กุมารพัทก็ไปเรียนแพทย์เดินทางไปเรียนแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าเธอเป็นลูกคนจันทานไอ้สังสถานภาพเธอเป็นคนจันทานแต่พระมหากษัตริย์ฝากไปเรียนอาจารย์เวลานี้ต้องรับไหมถ้าพระมหากษัตริย์ฝากมาต้องรับไหมรับไหมถ้าไม่รับอ่ะหรือตึกทิ้งเอาชื่อออกใช่ไหมท่านพระมหากษัตริย์ฝากต้องรับถึงแม้แต่ต่างเมืองต้องรับแต่ช่วงมาสำนึกเสมอลูกคนจนคนแค้นสัญชาติคิดอาแผงลิกาเพศประสิทธิ์ลูกคนก็อาจผลเป็นเบทีเหตุชนิดต้องมุ่งมั่นในการเรียนจนอาจารย์บอกมาเทวกรมรพัฒน์พาน้องๆไปดูสิจะต้องซ่อมอาคารสถานที่บ้างแล้วล่ะไปหาไม้หาไร่มาซ่อมแต่มีข้อแม่นะเธอเรียนแพทย์ไม้อะไรที่เป็นยาเหยียบย่ำไม่ได้ไปดูพาลูกน้องไปกลับมา7วันกลับมาท่านไม่ได้อะไรติดมือมาเลยอาจารย์ถามอ้าวทำไมไม่ได้อะไรติดมือมาบ้างล่ะคือว่าผมไม่เห็นว่าอะไรที่ไม่เป็นยาครับตั้งแต่รากไม้ถึงใบหญ้าถึงนูนเป็นยาหมดและต้นบางต้นเป็นยาเหมือนกันไหมท่านต้นบางต้นรากก็เป็นยาชนิดหนึ่งใช่ไหมท่านเปลือกเป็นยาชนิดหนึ่งนะเป็นยาชนิดหนึ่งใบเป็นยาชนิดหนึ่งดอกเป็นยาชนิดหนึ่งไม่เหมือนกันเหมือนกินสะเดาเลยท่าน

นั่นนี่น่าสะเดาไหมนั่นนี่น่าสะเดานะธันวาปลายธันวามกรากุมภาน่าสะเดาลวกแล้วต้องลวกดอกด้วยใช่ไหมท่านต้องกินดอกด้วยเพราะดอกเป็นยาถ้ากินแต่ใบก็ได้แต่ความขมกับนะแก้ไข้นิดหน่อยแต่ดอกมันมีคุณค่าอะไรแล้วปลาดุกก็ปลาดุกกรอบกรอบไปสั่งมาแล้วน้ำปลาหวานก็ไม่ต้องใช้น้ำพริกเผาท่านนะก็ยังไม่ได้ฉันเลยนะเนี่ยท่านหลายปีมาแล้วนะลวกลวกให้ดีแล้วก็เอาไก่ตัดชับชับชับชับชับชับชับแล้วเอาใบรองตรงกลางเอาดอกโรยข้างบนเพื่อพระฉันจะได้หยิบเงี้ยนี่พระมานั่งรูดเงี้ยน้ำหยดแม่แม่แม่หยดไปถึงเนี่ยที่ผ้าสบงมาท่านเพราะลำบากมากโยมนี่แปลกมันนึกว่าพระเป็นโยมมั้งแล้วจะไปคุยกับพระชอบท่านคะเป็นไงบ้างท่านฉันนี่หน่อยสิมานั่งเฝ้าบอกแล้วพระจะกินได้ไหมเนี่ยไปหาผู้ชายไว้คนหนึ่งที่มันรู้จักครัวหนึ่งวงต่อหนึ่งคนพอประเคนเสร็จแล้วหันหลังให้พระเลยนี่มาคุยไอ้นั่นอธิบายพระอ้าปากเนี่ยเคี้ยวก็ไม่ได้ก็ต้องวางช้อนแต่ธรรมเนียมพระมหากษัตริย์ท่านก็มีธรรมเนียมอยู่อย่างคือถ้าไปงานหลวงใช่ไหมท่านจะทรงอังคาดพระรู้จักอังคาดไหมคือเวลาพระฉันนั่งฉันเสร็จแล้วประเคนสำรับเสร็จแล้วเนี่ยทรงประเคนเสร็จแล้วจะมีพระมหากษัตริย์หรือคุณนักคุณนางมานั่งเขาเรียกอังคาดพระคอยดูว่านั่นอะไรบ้างบางทีพระก็ไม่ได้ฉันนะท่านก็พระราชามหาสัตว์เจ้าฟ้าชั้นดินมานั่งข้างหน้าจะฉันได้ไหมท่านกลับมาท้องร้องโครกคราโครกคราวันนั้นจะเข้าวังนะช้าๆต้องอัดให้เต็มที่จริงๆพระก็จะรู้กันผมอยากจะรู้เลยวันนี้จะเข้าวังนะฉันอาหารสำหรับพระราชทานนะฮะทางงานหลวงนะท่านนะฮะทางงานหลวงไม่ว่าจะในวังหรืออะไรที่ตามวัดต่างๆฮะที่มีโกรธพระราชทานเพลิงศพอะไรนะในพระบรมชนกคราห์เสร็จเช้าๆตั้งเล่นให้เต็มที่จากเคยฉันโมงเช้าครึ่งใช่ไหมท่านตั้งเลื่อนมาเป็น9โมงงั้นคุณจะว่างเว้นอาหารไปอีก18 19 20 21ชั่วโมงแต่ก็เป็นธรรมเนียมแต่ส่วนพวกเราเป็นชาวบ้านนั้นอย่าไปคุยกับท่านถามท่านเรื่องอาหารก่อนพอประเคนเสร็จแล้วเอาคนไว้ดูแลท่านแล้วหันหลังให้ท่านเลยหรือไม่ท่านเคาะจานหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเคาะจานให้ดังๆนะคะอะไรก็ว่าไปฮะภาวนาไว้มานั่งไปนั่งมาพระไม่ได้กินแล้วท่านอ้าปากค้างนั่นแหละอาตมาละเกียจจริงๆแล้วท่านชอบคุยเรื่องกินเนี่ยเวลากินเนี่ยนี่แค้นนะเนี่ยถึงได้มาบ่นๆนะท่านจะไม่ได้แค้นแล้วให้รู้จักธรรมเนียมบ้างเอามาก็ไปเรียนไม่มีอะไรเลยที่ไม่เป็นยาอาจารย์นั่งฟังทำหน้าเครียดออกได้แล้วเอาทำไมต้องไล่ผมออกอ่ะคนเราถ้ามองอะไรไม่เป็นยาทุกอย่างเป็นยาหมดแสดงจบยังจบแล้ววิชาพาตรงพาตัดจบมาหมดแล้วก็มองไม้ทั้งป่าเป็นยาหมดนะทั้งยาพิษยาแก้กันอะไรกันท่านมันจะไม่เก่งได้ไงใช่ไหมท่านจบแล้วก็กลับยังไม่รู้ว่ามันอยู่หนูหัวคนยังไงฮะกลับไปเสร็จแล้วไปถึงเมืองหนึ่งได้ยินข่าวว่าเศรษฐีเป็นโรคปวดหัวมานานมากหมอไหนก็รักษาไม่หายวชิวก็สืบๆดูเมื่อสืบดูแล้วก็ไปขอตรวจบอกเป็นหมอแล้วหมอหนุ่มๆเนี่ยเขาจะเชื่อไหมนี่จบหมอป้าสองคนเนี่ยฮะลองท่านผู้ช่วยจบหมอป่าวพยาบาลก็สืบๆดูแล้วหมอหนุ่มๆเขาจะเชื่อไหมไปขอรักษาได้ไหมเขาเชื่อไหมท่านวันที่ชิวกุมารพัฒน์พยากรณ์ว่าเด็กผู้นี้เด็กอายุ5วันเนี่ยจะออกบวชเท่านั้นและตรัสรู้เป็นพระเจ้าเท่านั้นเป็นศาสดาของโลกมีใครเชื่อไหมไม่เชื่อท่านอย่านึกว่าเด็กเนี่ยเก่งแล้วก็เชื่อนะฮะต้องพิสูจน์ฝีมือให้ได้อาตมาไปเทศน์สมัยก่อนเทศน์ใหม่ๆท่านไปงานหนึ่งท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ได้บอกงานแล้วบะเหอะบะหะเลยไปแทนเขาด้วยแล้วเขาไม่ได้บอกเนี่ยพอเขาเจอเราเขานั่งเนี่ยเขาจะมานั่งฟังพระระดับรองสมเด็จเทศแต่มาหาหน้าแหลมหูกลางสมัยก่อนหน้าตายังไม่ดีเท่านี้ท่านเพราะจะมาหน้าตามจะดีตามวันตามคืนใช่ไหมใช่ไหมแต่ก่อนฉันหน้าตาไม่ค่อยดีนะฉันหน้าตาดีขึ้นเรื่อยๆแปลกเหมือนกันนะฮะ

ถ้าหน้าตาดีตอนเป็นหนุ่มๆนะโดนเขาเหมือบไปนานแล้วท่านจริงๆนะตอนนี้มันไม่น่าเขาเหมือบแล้วน่าอ้วกเขามองเงี้ยแล้วเวลาเทศมันไม่ประนมมือด้วยคนใหญ่ๆโตๆมาแล้วอายุของเรามันน้อยกว่าเขาเนี่ยเจ้าภาพก็ไม่ยินดีด้วยนะนึกในใจงานหนักละกูนึกในใจงานหนักงานหนักงานนี้งานหนักเหมือนพระอะไรพุทธเจ้าไปเทศโปรดปัญจวัคคีย์ใช่ไหมท่านปัญจวัคคีย์ก็นั่งอย่างเงี้ยแล้วมองก็มองอย่างเงี้ยลองดูซิข้างๆมันจะประนมมือไหมพุทธเจ้าก็นั่งเทศต้องเอาให้ประนมมือให้ได้เทศจะประนมมือท่านเทศจะมาประนมมือกันหมดให้รู้สึกใหม่ๆก็ก้มหน้ามองเงี้ยตาหลังนั่นแหละตาหลังติดงานตลอดเพราะนั้นหมอชื่อคมพัฒน์ไม่มีใครเชื่อท่านจำไว้เด็กๆต้องพิสูจน์ฝีมือให้เขาดูก่อนถ้าเขาไม่เชื่ออย่าเสียใจนะทุกคนนะฮะอย่าเสียใจพิสูจน์ฝีมือเขาดูก่อนเรามีฝีมืออย่าเพิ่งไปท้อใจเมื่อเขาตำหนิก็เขายังไม่เห็นฝีมือในการปฏิบัติงานเหมือนกันนะวิทุรบัณฑิตนะสอนลูกหลานก่อนที่จะไปกับที่จะโดนจับตัวไปกับยักษ์ว่าการปฏิบัติงานนั้นนะถ้ายังไม่ได้แสดงฝีมือพระมหากษัตริย์ย่อมจะไม่ทรงเลื่อนแต่งตั้งตำแหน่งเรื่องเงินเดือนให้จำเป็นอย่างยิ่งต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์ต่อพระเนตรพระกันเสียก่อนต้องมีฝีมือเสียก่อนขอไปรักษาเศรษฐีพอจะรักษาได้เมียพอจะรักษาได้หรือได้จบมาและเอาชีวิตประกันปิดห้องเลยล็อกกุญแจเลยถ้ารักษาไม่หายนะไม่ต้องปล่อยตัวข้างนอกถ้าตายขึ้นมาละยอมติดตารางแต่เป็นวิธีการผ่าตัดเพราะดูแล้วว่าเป็นพยาธิในสมองเป็นพยาธิในสมองแต่มีข้อแม้ข้อเดียวว่าเศรษฐีจะสามารถนอนได้ถึง7ปี7เดือน7วันไหมเศรษฐีบอกโอ้โหทรมานมานานเงินทองก็เยอะแล้วเศรษฐีไม่ใช่อายุมากมาหลายท่านนอนได้7ปี7เดือน7วันนะเพราะเกี่ยวกับสมองต้องผ่าสมองได้แน่นะแน่ก็ผ่าตัดสมองดึงพยาธิออกท่านพยาธิมันเข้าสมองได้มั้ยได้ตอนนี้พยาธิสุนัขเข้าได้มั้ยท่านพยาธิหมาเข้าได้มั้ยใต้ผิวหนังได้มั้ยเจาะปอดได้มั้ยท่านที่ไปจูบกับหมานอนจมูกเกยกันเนี่ยพยาธิหมามั้ยครับปริ๊ดอย่านะท่านนะอย่าต้องระวังด้วยแล้วว่างๆก็ใครเลี้ยงหมาก็เอาอะไรเอายาไปฉีดใช่ไหมท่านฆ่าเชื้อฆ่าเห็บอะไรตอนที่มันอยู่ตามพื้นมันเกาะตามผนังตามผ้ามังผ้าม่านไม่ได้อาตมาไม่ได้เลี้ยงหมาเนอะแต่ต้องฉีดยาเพราะมันอะไรมันสปริงตัวเข้ามาในคณะเราอะอะไรนะหมัดใช่ไหมท่านปังแล้วดูหมัดมันกระโดดแต่ละทีแต่เห็บก็มากองไอ้ตรงนะต้องเอายาให้เด็กเอายาไปกำจัดอันตรายท่านให้มาดูผ่าตัดเสร็จโอ้โหท่านประตูยังล็อกอยู่นี่เข้าได้แต่ห้องน้ำเขาอาหารมาส่งกลับไม่ได้ถ้าเขาไม่รอดพอได้สัก8วันเท่านั้นแหละท่านเศรษฐีร้องแล้วไม่ไหวนอนไม่ไหวหมอนอนไม่ไหวแล้วตายซะดีกว่าถ้าต้องนอนถึง7ปี7เดือน7วันเนี่ยตะโกนเสียงดังหมอชูก็พาเขาปลดเครื่องตรึงออกซะคนเราถ้าผ่าสมองและแหกปากได้เสียงดังแสดงว่ามันหายแล้วก็เลยบอกว่าความจริงมันไม่ถึงหรอกแค่7วันก็หายแล้วแต่ต้องอะไรเอาระยะทางนี้เพื่อสร้างความอดทนให้กับท่านล่วงหน้าได้เงินเท่าไหร่ท่านเศรษฐีต้องกราบหมอไม่เอาตังค์ด้วยเป็นเหตุที่หมอไม่เอาตังค์สมัยก่อนกับท่านขอให้มึงไหว้ลูกจันทานอย่างกูต่อไปรักษาพระมหากษัตริย์ต่อไปนี่คือหมอนี่คือพยาบาลพี่ท่านให้รู้ว่าสถานภาพของโรงพยาบาลคืออะไรผู้ยืนหนูหัวใจของคนผู้ตั้งอยู่ในความอดทนต้องอดทนไหมท่านอดทนแต่ละคนเนี่ยเจ้าใหญ่นายโตมานะฮะผู้ลากมากดีมาก็จู้จี้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมไอ้คนเถื่อนมาก็อีกอย่างหนึ่งไอ้คนมีเส้นมาก็อีกอย่างหนึ่งแล้วมันนอนตรงเวลาไหมพยาบาลนอนตรงเวลาไหมไม่ตรงเวลา
แล้วรู้ไหมการนอนไม่ต

0: งเวลาเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นกับชีวิตท่านกินข้าวตรงเวลาไหมเจอกับลูกตรงเวลาไหมเมื่อกินข้าวไม่ตรงเวลาสุขภาพเป็นไงดีไหมท่านหมอโรงพยาบาลสุขภาพไม่ดีท่านตำรวจนะหมอเพราะไม่ตรงเวลาตื่นก่อนและนอนหลังคอยเฝ้าฟังบรรหารแสดงตรัสใช้ระแวงระแวงระวังสับรับสั่งสารอยู่ทำงานแบบข้าราชการธรรมดาเนี่ยดีที่สุดท่านเช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามมิ่งรู้จักชามมิ่งไหมแต่งหน้าทาปากพอ3โมงครึ่งก็เข้าห้องน้ำแปรงฟันแล้วก็แต่งเขียนคิ้วทาปากจะเลิกงานแล้วแต่แพทย์พยาบาลทำได้ไหมท่านไม่เป็นเวลาเพราะฉะนั้นท่านต้องอดทนร่างกายต้องอดทนต้องเรียนรู้สุขภาพและการมีสวัสดิการต่อแพทย์พยาบาลใช่ไหมท่านต้องอยู่ในระดับที่สูงอาตมาก็มีส่งเด็กเรียนอยู่คนเนี่ยมาทำงานที่วชิระเนี่ยท่านมันชื่ออโยกอยู่ห้องจ่ายยาเดี๋ยวมันชื่อเล่นชื่ออโยกยังไม่รู้ชื่อจริงมันเลยนะท่านส่งตั้งแต่จบปริญญาตรีมันจบปริญญาโทมันอยู่ที่เนี่ยเห็นว่าแม่เป็นโรคมะเร็งนั่นแหละบอกต้องอดทนลูกนะถ้าไปต่างจังหวัดมันก็ได้แต่มันไกลความเจริญอยู่กินก็ลำบากใครอยู่ห้องจ่ายยาไม่รู้มันชื่ออโยกอโยกตัวใหญ่ๆหน่อยยังไม่รู้จักชื่อจริงมันเลยท่านประหลาดมั้ยส่งเด็กมาหลายคนแล้วท่านไม่รู้จักชื่อจริงมันสักคนนึงแต่ส่งจบปริญญาตรีปริญญาโทหมดท่านพ่อกับแม่มันฉันยังไม่รู้จักเลยชื่ออะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักชื่อแม่มันนะชื่อพ่อชื่อมันไม่รู้จักท่านนั่นต้องอยู่ในความอดทนท่านนะเพราะฉะนั้นต้องมีสวัสดิการพิเศษสำหรับพวกเราลองไปคิดๆกันดูนะคิดๆกันดูเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาเนี่ยมันจะได้เลื่อนเท่าไหร่ท่านและการประกับของแพทย์พยาบาลที่ปฏิบัติงานต่อคนไข้ต้องมีการประกันที่สูงสุดท่านต้องประกันละมีการประกันที่สูงสุดมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขาสูงสุดเพราะเขาต้องอดทนต้องผชนต่ออสุภะมีสิ่งใดสวยงามบ้างคนไข้โรงพยาบาลอันนี้ก็เน่าอันนี้ก็เสียมากรอฟันมันแปลงฟันได้ไหมท่านมันรักษาฟันมันนั่นไปแปลงฟันเพราะมันปวดฟันใช่ไหมท่านอ้าปากมันโอ้โหเหม็นปากยังกระสบก็มันปวดฟันมันไม่ได้แปรงฟันเอาแค่หมอฟันก็แล้วกันท่านแล้วฟันเน่าๆเหม็นไหมท่านเหม็นจะตายชักไปแล้วอย่างอื่นอีกนะท่านมีแต่สิ่งที่เรียกอสุภะเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเผชิญต่ออสุภะท่านก็ต้องทำใจใช่ไหมท่านและอสุภะที่สำคัญที่สุดคืออะไรท่านคือโรคภัยไข้เจ็บที่มันติดมาท่านจะทำยังไงที่มันติดมาเนี่ยต้องเผชิญนะท่านนะแล้วท่านต้องทำตัวแบบอะไรฮะอาตมาเคยสงสัยเหมือนกันนะไหนๆใครเป็นหมอบ้างยกมือสิเป็นหมอไม่มีเลยเนี่ยเพิ่งรู้ตัวหมอแล้วคะด้านไหนหนูด้านไหนหมอฟันแย่ท่านมันดีแต่ข้างหน้าเพราะเป็นเด็กขาดสารอาหารแคลเซียมน้อยไงเมื่อแคลเซียมน้อยเรากินแต่พริกท่านกะปิก็ไม่ค่อยได้กินมันนอกไม่ค่อยมีใช่ไหมปลาล่าก็ไม่ค่อยได้กินปลาล่ามีแคลเซียมไหมปลาเจ้าปลาแห้งเล็กๆปลาชิงช้างปลาอะไรมันแคลเซียมเท่านั้นอ่ะเมื่อแคลเซียมไม่ดีตอนอายุเยอะๆฟันจะแย
1: ่ความสามัคคีนี้เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมีต้องถนอมรักษาและต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอร่วมกันทำงานด้วยความตั้งใจดีด้วยความสามัคคีความรู้ความสามารถและด้วยความคิดที่สร้างสรรค์งานก็สำเร็จสมบูรณ์ตามประสงค์ทุกอย่างค่ะการเทศนาธรรมในตอนสุขกับงานยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การค้นหาตัวเองไม่เจอเป็นปัญหาที่หลายคนกังวลใจค่ะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถไขปริศนานี้ได้นอกจากตัวเราเองพี่เมย์อยากจะชวนน้องๆมาออกแบบชีวิตวัยเรียนผ่านกระบวนการคิดแบบนักออกแบบในวิชา Design Thinking for Student Life กับพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ศรีพัฒนาสกุล CEO ของบริษัทลูกคิดค่ะพี่เป็นอดีตดีไซน์ลีดเดอร์ที่ Stanford D School แล้วก็เป็นผู้แปลหนังสือ Designing Your Life วันนี้จะมาขอชวนน้องๆออกแบบชีวิตวัยเรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบหรือว่า Design Thinking ผ่านวิชา Design Thinking for Student Life ค่ะพี่เมย์จะชวนทุกคนสวมหมวกนักออกแบบซึ่งมีคอนเซปต์สำคัญ Heart Head Hand โดยจะมีวิธีและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองวิเคราะห์ทางเลือกและทดลองปฏิบัติตามได้ค่ะมีบทสัมภาษณ์จากดีไซน์ทิงเกอร์รุ่นพี่ที่จะมาแชร์ประสบการณ์เชิงลึกถึงการค้นหาอาชีพที่ถูกใจและพัฒนาทักษะต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดรวมถึงแนะนำ Growth Mindset กรอบความคิดแบบเติบโตที่จะช่วยพลิกมุมมองให้น้องๆได้เห็นโอกาสใหม่ๆที่กว้างไกลกว่าเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณครูที่ดูวิชานี้ก็สามารถใช้แนวคิดนี้ไปปรับใช้กับลูกๆแล้วก็ลูกศิษย์ได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนที่พี่อายุเท่าน้องๆ นะคะมีความตั้งมั่นตั้งแต่ม.3 ม.4 เลยว่าเราอยากจะเป็นจิตแพทย์อยากจะเป็นหมอนะคะพอเริ่มต้นเข้าสู่โลกของการเรียนสายวิทย์นะคะส่วนหนึ่งก็เจอว่าการทำงานในห้องแลบเนาะการได้เรียนรู้วิชานี้เจาะลึกมากขึ้นเช่นชีววิทยาเนี่ยเราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เราเรียนเนาะรู้สึกว่าไม่ชอบรายละเอียดที่มันจะต้องลงเยอะแล้วก็การที่เราต้องนั่งอ่านทำงานอยู่ในแลบแล้วก็ไม่ได้เจอผู้คนนะคะก็เริ่มมาสะท้อนคิดว่าเอ๊ะจริงๆเราจะชอบงานนี้จริงหรือเปล่าพอได้ไปฝึกงานเนาะได้เจอคนเยอะขึ้นในสายงานที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้นก็ค้นพบตัวเองว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบทำงานกับคนเยอะๆได้เจอคุยกับคนเยอะๆได้คิดอะไรใหม่ๆในทุกวันไม่ชอบงานที่เหมือนเดิมซ้ำๆนะคะซึ่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ยังได้เข้าไปทำงานกับในโรงพยาบาลบ้างได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ออกแบบประสบการณ์ให้กับคนไข้ผู้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นในมุมของคุณหมอแล้วก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยเพราะว่าได้คุยกับคนเยอะๆได้เข้าใจความต้องการคนไข้ความต้องการของพยาบาลความต้องการของพี่ๆหมอซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับไปในสมัยมัธยมเห็นไหมว่าจะเป็นอาชีพที่ทำอยู่ก็อาจจะบอกว่าไม่ได้เห็นชัดเจนตั้งแต่ตอนนั้นแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะที่มหาวิทยาลัย Stanford นะคะมีการปรับใช้กระบวนการ Design Thinking กับเรื่องของชีวิตอย่างจริงจังพอสมควรเลยค่ะมีอาจารย์2ท่านนะคะชื่อว่า Bill Burnett กับ Deb Evans นะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านเป็นอาจารย์ที่อยู่ที่ Stanford D School สังเกตว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้หรอกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรต่อทำงานอะไรต่อแม้ว่าจะอยู่ในวัยมหาลัยแล้วก็ตามนะคะอาจารย์ทั้ง2ท่านก็เลยปรับใช้กระบวนการ Design Thinking มาใช้ในการแนะแนวน้องๆในมหาลัยตอนที่เริ่มที่จะวางแผนชีวิตว่าจบปี3ปี4ไปแล้วจะไปต่ออะไรดีกลายเป็นเวิร์กช็อปที่โด่งดังไปทั่วโลกจัดเวิร์กช็อปเพื่อเข้าใจตัวเองหลายที่ทั่วโลกแล้วก็เป็นหนังสือ Designing Your Life กล่าวถึงไปในตอนต้นนะคะวิชาออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking หลักสูตรนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถออกแบบทางเลือกใหม่ๆให้กับชีวิตได้ยังไงบ้างแล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเริ่มออกแบบชีวิตได้ดีคือการเริ่มวางแผนการทดลองลงมือทำอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราได้สามารถเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะวิชานี้ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้น่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเฉพาะในวัยเรียนอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาวุธความคิดแล้วก็กรอบแนวคิดจากวิชานี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในวันที่น้องๆโตขึ้นแล้วก็ไปปรับใช้กับการทำงานในวันที่เราอาจจะต้องวางแผนอาชีพในอนาคตต่อไปผู้ใหญ่ที่ดูอยู่นะคะสามารถนำความรู้ชุดนี้ไปแนะแนวเด็กๆที่ดูแลอยู่ได้ค่ะรวมถึงสามารถปรับใช้กับตัวเองได้เช่นกันเพราะว่าการออกแบบชีวิตเหมาะสำหรับทุกคนเหมาะสำหรับทุกวัยแล้วก็ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ที่ไม่จบนิ่งนะคะน้องๆที่เลือกที่จะมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะคงอาจจะอยากได้คำตอบในใจว่าเอ๊ะชีวิตเราจะไปยังไงดีเรียนอะไรดีนะทำอาชีพอะไรดีจริงๆวิชานี้อาจจะไม่ได้คำตอบนั้นกับน้องๆ นะคะเพราะว่าทุกวินาทีที่เราเรียนวิชานี้กันอยู่เนี่ยโลกข้างนอกก็เปลี่ยนไปตลอดเวลา หลายอย่างที่เป็นจริงอยู่ในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอาชีพที่ทุกวันนี้เป็นที่นิยมมากเลย10ปีข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่ทุกคนรู้จักแล้วก็นิยมต่อไปแล้วโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาสุดท้ายแล้วการออกแบบชีวิตไม่สามารถให้คำตอบกับเราในวันนี้ได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่จะต้องเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปเรื่อยๆค่ะนอกจากโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาเช่นกันก็คือตัวเราเองค่ะแต่ละวันเราก็เจอโลกที่เปลี่ยนไปมีประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเราในวันนี้กับเราอีก5ปีข้างหน้าก็อาจจะเป็นคนละคนกันมีความชอบมีบริบทชีวิตที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกเลยนะคะที่เราในวันนี้อาจจะชอบอาชีพใหม่ที่ต่างไปจากเดิมสนใจสายการเรียนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมไม่แปลกเพราะว่าชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้ค่ะเพราะชีวิตไม่ใช่เส้นตรงนะคะแต่ว่าเป็นเขาวงกตที่ยืดไปมาหลักสูตรนี้พวกเราเลยตั้งใจออกแบบมาเพื่อที่จะให้น้องๆไม่ใช่แค่หาคำตอบให้กับตัวเองแต่ว่าสามารถออกแบบแผนที่แล้วก็เข็มทิศในการเดินทางเพื่อที่จะรู้ว่าความชอบของตัวเองที่เปลี่ยนไปบริบทของชีวิตที่เปลี่ยนไปเราจะเดินทางก้าวไปข้างหน้ายังไงดีเราจะทำให้น้องๆได้เห็นโอกาสในการที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจะมีเครื่องมือและวิธีการยังไงที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นอันที่1 นะคะอันที่2ทุกคนน่าจะได้โอกาสในการคิดหาทางออกลองออกแบบทางเลือกให้กับตัวเองแล้วก็สุดท้ายลองออกแบบการทดลองที่อาจจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเมย์เองเคยเป็นวิศวกรเคยเป็นพนักงานธนาคารเคยเป็นผู้ประกอบกิจการเคยเป็นอาจารย์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตและจุดหลายๆจุดก็ต่อกันโดยที่เราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในชีวิตอาจจะไม่ได้เหมือนที่น้องๆคิดเอาไว้ในตอนนี้มีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ที่จะเปิดใจแล้วก็ค้นหาสนุกกับการเรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking หรือว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบนะคะเป็นกระบวนการที่เมย์คิดว่าเหมาะมากกับการเอามาปรับใช้กับการออกแบบชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือวัยทำงานนะคะเดิมทีกระบวนการคิดเชิงออกแบบถูกเอามาใช้อย่างแพร่หลายมากๆในวงการธุรกิจนะคะถูกออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์บริการแต่หลักการลึกๆของกระบวนการดีไซน์ thinking เลยคือความเชื่อที่ว่าถ้าเราจะออกแบบอะไรให้มีประสิทธิภาพที่ดีสักอย่างนึงเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจตัวเองบางครั้งภาษาธุรกิจใช้คำว่า empathy หรือว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่ในบริบทของการออกแบบชีวิตก็คือการเอาใจของตัวเองออกมาแล้วก็ตั้งใจฟังเสียงตัวเองจริงๆว่าจริงๆเราชอบอะไรแล้วก็อะไรนะคะดีไซน์ thinking เน้นการทำความเข้าใจตัวเองเป็นอันดับที่1 นะคะแล้วก็เน้นลองดูซิว่ามันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างไหมในการที่จะออกแบบให้เรามีทางเลือกใหม่ๆในชีวิตและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองทำซึ่งกระบวนการแล้วก็กรอบความคิดตรงนี้นะคะสามารถเอามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยเกษียณค่ะกระบวนการดีไซน์ thinking เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตสิ่งที่สำคัญคือการใช้เวลาถอยหลังมาทำความเข้าใจตัวเองสังเกตตัวเองว่ามีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราอาจจะไม่ชอบมีอะไรที่ทำให้เราตื่นมาทุกเช้าแล้วมีพลังในการทำงานไปเรียนต่อมีอะไรบ้างไหมที่ทำให้เรารู้สึกหมดพลังการสังเกตแล้วก็เข้าใจตัวเองแบบนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการตั้งโจทย์ของการออกแบบชีวิตค่ะในวิชานี้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า Heart หรือการเปิดใจเพื่อเข้าใจตัวเองมากขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วนะคะอีกขั้นตอนสำคัญคือการตั้งคำถามตั้งโจทย์การตั้งคำถามดีๆสามารถทำให้เราปลดล็อกตัวเองได้แล้วก็ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆของชีวิตไปได้เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า head หรือการคิดระดมสมองพลิกมุมคิดเพื่อที่จะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะการเรียนรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือขั้นตอนของแฮนด์นั่นเองการลงมือทำให้เราสามารถประเมินตัวเองได้มากขึ้นเข้าใจว่าสิ่งที่เราวางแผนไว้พอทำแล้วชอบหรือไม่ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆเพราะจะทำให้เราได้ฟีดแบ็กแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ3ขั้นตอนหลัก Heart Head แล้วก็ Hand นะคะเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการ Design Thinking ที่จะทำให้เราสามารถเข้าใจตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งคำถามเพื่อปลดล็อกตัวเองก้าวข้ามข้อจำกัดแล้วก็ออกแบบการทดลองเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ประเมินตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ ในวิชานี้นะคะทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือแล้วก็แนวคิดในการออกแบบชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นหลักการเบื้องต้นที่อาจจะทำให้ทุกคนได้ตกผลึกแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งที่เรียนรู้ในวิชานี้สามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ฝึกทำได้อยู่เรื่อยๆนะคะช่วงเวลาไหนที่เราสับสนในชีวิตนะคะไม่แน่ใจว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเดินทางในสายอาชีพหรือสายการเรียนที่ใช่ไหมเริ่มไม่แน่ใจในความชอบของตัวเองพี่เมย์เชื่อว่าแบบฝึกหัดแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างในวิชานี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในการหยิบจับขึ้นมาสะท้อนคิดแล้วก็อาจจะทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการออกแบบชีวิตนะคะที่จะชวนน้องๆมาทำความรู้จักนะคะคือเครื่องมือที่มีชื่อว่าซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์หมายถึงสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นจุดแข็งของตัวเองนะคะรู้สึกว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเรามีความสุขมีพลังอยากทำนะคะสิ่งเหล่านี้เราให้คำนิยามว่าเป็นซูเปอร์พาวเวอร์หรือเป็นสิ่งที่เพิ่มพลังบวกให้กับตัวเองนะคะถ้าใครเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยจะหมดพลังเวลาที่เจอเจ้าหินคริปโตไนท์สีเขียวๆนะคะถ้าเรามองในอีกมุมนึงก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงนั่นเองเนาะไม่มีพลังไปต่อทำแล้วเหนื่อยจังเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาเรียนหรืองานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าหมดพลังเหลือเกินนะคะการที่เราคิดถึงซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์อาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอะไรนะเป็นตัวเพิ่มพลังและอะไรนะที่เป็นตัวดูดพลังของเราค่ะตัวอย่างของซูเปอร์พาวเวอร์หรือสิ่งที่ให้พลังนะคะสำหรับบางคนอาจจะเป็นการที่ได้ทำอะไรอยู่เงียบๆคนเดียวได้สะท้อนคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับบางคนซูเปอร์พาวเวอร์อาจจะเป็นการที่ได้เจอคนเยอะแยะมากมายได้พลังบวกจากการได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะคะในมุมเดียวกันคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลเนาะบางคนคริปโตไนท์มาจากการที่จะต้องแบบเจออะไรวุ่นวายแต่ละวันไม่เหมือนกันทำให้เกิดความกังวลใจที่แต่ละวันไม่เหมือนเดิมเนาะบางคนคริปโตไนท์ก็อาจจะเป็นในมุมของการที่จะต้องทำอะไรที่ออกไปยืนเจอคนเยอะๆรู้สึกว่าไม่มีความกล้ากังวลใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดที่ไม่ดีอันนี้อาจจะเป็นมุมที่อาจจะทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจริงๆแล้วมีความชอบหรือว่ามีความถนัดในมุมไหนค่ะวิธีหนึ่งที่จะสังเกตได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะคะเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าเวลาที่เราสนุกกับอะไรเนี่ยเวลามันมักจะผ่านไปเร็วมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหนังสือ Designing Your Life ใช้คำว่า flow เนาะคือเป็นช่วงเวลาที่เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะไหลไปอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยผ่านไป3ชั่วโมงโอ้โหไม่รู้เลยว่าผ่านไปเร็วขนาดนี้นะคะสำหรับเมย์เองโฟลว์หรือว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเกิดขึ้นเวลาที่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือนะคะเวลาที่พี่เมย์ทำสไลด์สอนหนังสือจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะใช้เวลาลงรายละเอียดในแต่ละสไลด์ว่าจะอธิบายยังไงดีให้คนเข้าใจบางทีทำตีสองตีสามแล้วไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับทุกโมเมนต์ของการทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ว่าการที่จะคิดได้ว่าซูเปอร์พาวเวอร์ของเราคือช่วงเวลานั้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเนาะบางทีเราจะต้องคอยสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามันมีจังหวะไหนนะที่แบบเฮ้ยผ่านไปแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อกี้นี้เราไม่รู้ตัวเลยว่าเวลาผ่านไปเยอะขนาดนั้นซึ่งสำหรับแต่ละคนจังหวะที่มีโฟลว์เหล่านี้ก็อาจจะแตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้น้องๆได้เข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าถึงซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะพวกเราได้ออกแบบฝึกหัดมาแผ่นหนึ่งนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคริปโตไนท์นะคะหลักการง่ายๆก็คืออยากให้เราลองสะท้อนคิดดูเนาะว่าซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากซูเปอร์พาวเวอร์ก่อนเลยซูเปอร์พาวเวอร์ก็คือเรียกว่าจังหวะเวลากิจกรรมที่เราทำแล้วรู้สึกว่ามีพลังจังเลยตื่นเต้นอยากทำแค่คิดก็อยากทำแล้วอีกด้านหนึ่งเนาะก็จะเป็นด้านของคริปโตไนท์เนาะเป็นในมุมของฝั่งตรงข้ามความหมายก็คือสิ่งที่ทำแล้วหมดแรงแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแค่นึกก็ไม่อยากตื่นแล้วนะคะกิจกรรมเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างเป็นช่วงเวลาไหนบ้างอยากให้น้องๆลองลิสต์ออกมาดูกันค่ะเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่เมย์อยากจะขอลองเขียนซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์บนกระดานให้น้องๆได้ดูกันนะคะทุกคนจะเห็นว่าด้านบนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ด้านล่างเป็นคริปโตไนท์นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่เมย์ได้ลองเขียนให้กับตัวเองอยู่ประมาณนึงว่าของตัวเองเป็นอะไรบ้างเนาะอย่างแรกที่ตัวเองเจอก็คือตัวเองเป็นคนที่ ชอบลองอะไรใหม่ๆไม่จำเจแบบไม่อยากให้แต่ละวันเหมือนกันอยากให้ตื่นมาแต่ละวันทำอะไรไม่เหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเองสังเกตมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เขียนเอาไว้ให้กับตัวเองที่เมื่อกี้ได้เล่าไปด้วยนิดนึงก็คือเป็นคนที่ชอบทำสไลด์สอนหนังสือมากแบบตีสามตีสี่แบบว่าสไลด์แบบโผล่ขึ้นมาเยอะมากอยากให้มันเป็นภาพที่ชัดเจนให้คนเห็นแล้วก็เข้าใจซึ่งเชื่อมโยงกันนะสิ่งนึงที่ชอบทำประกอบการสอนไปด้วยก็คือชอบวาดภาพเพื่อสื่อสารเนาะมองว่าการที่เราสื่ออะไรออกมาให้คนเข้าใจเรื่องยากๆให้มันง่ายขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำแล้วแบบแฮปปี้มากรู้สึกแบบอยากจะใช้เวลาในการเล่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆให้คนได้ฟังนะคะฉะนั้นเขียนไว้ด้วยว่าชอบอธิบายเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายนี่อาจจะเชื่อมโยงกับข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญมากเลยคือชอบเป็นคนที่ทำงานแล้วเจอคนเยอะๆไม่ชอบนั่งอยู่คนเดียวนะคะชอบแบบว่าไปแล้วอยากจะได้เจอได้คุยกับคนเวลาคิดก็อยากจะชวนคนรอบตัวมาคุยแล้วก็มาระดมสมองด้วยอันนี้ก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ของพี่เมย์นะคะซึ่งถ้าลองสะท้อนคิดดูก็อาจจะเห็นนิดนึงว่าเป็นคนชอบสื่อสารชอบทำเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในการทำงานอะไรก็แล้วแต่นะคะที่พอมามองในมุมคริปโตไนท์ซึ่งบางทีก็อาจจะตรงข้ามกันแต่บางทีมันก็อาจจะมีมุมเสริมด้วยเหมือนกันเนาะสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบงานที่ละเอียดอะไรที่ต้องแบบลงตัวเลขเยอะๆตรวจ5ทีถึงจะนอนหลับได้ไงจะไม่อยากทำอาจจะเชื่อมโยงกันกับที่เมื่อกี้นี้แชร์สิ่งหนึ่งที่เขียนด้วยก็คือไม่ชอบทำงานเดิมๆซ้ำๆแบบตรวจแล้วตรวจอีกเนี้ยไม่ชอบขอตรวจทีเดียวจบนะคะแล้วก็ไม่ชอบทำงานคนเดียวนั่งถ้าเวลาจะทำสไลด์เนี่ยก็จะชอบมีเพื่อนอยู่รอบตัวขอถามไอเดียเนาะเป็นคนที่ชอบสุงสิงอยู่กับคนอื่นเยอะๆอยากได้ไอเดียจากคนอื่นแล้วก็อีกอันนึงที่นึกถึงกิจกรรมที่แบบไม่ชอบเลยนะคะก็คือไม่ชอบเขียนบทความอะไรยาวๆแบบนั่งเขียนยาวๆเขียนเยอะๆชอบสื่ออะไรออกมาเป็นอะไรที่มันย่อยๆง่ายๆเป็นบูลเลตนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าอาจจะทำให้เห็นตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยเป็นคนที่ชอบสื่อสารในรูปแบบไหนเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานในลักษณะที่อยู่คนเดียวหรือกับคนหลากหลายแล้วก็ความละเอียดของงานมันเป็นลักษณะแบบไหนการสังเกตตัวเองตรงเนี้ยมันอาจจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่ามันมีโมเมนต์ไหนมีกิจกรรมรูปแบบไหนที่อาจจะเพิ่มพลังแล้วก็ลดพลังให้กับเราซึ่งมันเป็นเพียงข้อมูลที่อยากจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากจะท้าทายตัวเองเรียนรู้อะไรที่เป็นคริปโตไนท์ของเรามากขึ้นก็ย่อมทำได้นะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นสิ่งที่หมดพลังทำแล้วเครียดอยากจะหลีกเลี่ยงก็เป็นสิ่งที่เราทำได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะเป็นตัวอย่างของพี่เมย์เดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างของน้องเชื่อพอกันค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับน้องเชอร์พอค่ะสวัสดีค่ะน้องเชอร์พออยากจะให้น้องเชอร์พอช่วยแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้เราเรียนชั้นอะไรอยู่แล้วก็เรียนสายอะไรอยู่ค่ะ
2: ก็สวัสดีค่ะชื่อเชอร์พอแนบเกศรนะคะชื่อเล่นชื่อเชอร์พอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนันทนาการและภาษาและการท่องเที่ยวค่ะ
1: อ๋อเอกนันทนาการภาษาและการท่องเที่ยวมันเกี่ยวข้องกับอะไรเฉพาะช่วยแนะนำเล่าให้ฟังนิดนึง
2: มันจะเป็นเกี่ยวกับประมาณผู้นำกิจกรรมค่ะเป็นคนที่สามารถไปนำกิจกรรมได้หรือว่าจะเป็นพิธีกรก็ได้ค่ะแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเรียนเกี่ยวกับเป็นไกด์ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะตอนม.ต้นหนูเรียนวิคณิตมาค่ะแต่ว่าพอเรียนมา3ปีเหมือนรู้ตัวแล้วว่าแบบหนูไม่ได้ชอบวิคณิตมันหนักเกินไปก็เลยมาลองประเมินตัวเองว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่พอดูแล้วก็คือเป็นคนชอบกิจกรรมค่ะชอบกิจกรรมไม่ชอบคำนวณก็เลยมาดูของสาธิตมสวว่ามีอะไรน่าเรียนบ้างแล้วพอเหมือนมาดูเอกเนี่ยค่ะมันเหมือนตรงกับหนูเพราะว่าหนูชอบทำกิจกรรมมันก็คือนันทนาการแล้วหนูก็ชอบเจอผู้คนชอบท่องเที่ยวแล้วก็มันก็มีภาษาประกันท่องเที่ยวอีกก็เลยสวนนี่แหละค่ะคือทางของหนูมากกว่า
1: ก็คือเป็นวิชานี้มาก่อนแต่ว่าน้องเหมือนแบบได้มาสะท้อนคิดแล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบมันถอดรหัสมานิดนึงว่าเราอาจจะไม่ชอบคำนวณนะชอบเจอคนชอบทำกิจกรรมมากกว่าก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นสายที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วตอนนี้อยู่ม.5แล้วอีกปีกว่านิดๆก็จะเข้ามหาลัยตอนนี้ตัวเองมองว่าตัวเองอยากจะไปเรียนสายอะไรคะ
2: ถ้าเรียนจริงอยากจะไปเป็นสายนิเทศหรือแม้ก็สื่อสารมวลชนค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูชอบอยู่กับผู้คนเพราะว่านิเทศก็ได้อยู่กับผู้คน

0: สื่อสารมวลชนก็ได้อยู่กับผู้คนเหมือนกันชอบที่ติดต่อสื่อสารแต่ว่าถ้าได้เรียนจริงอยากอยู่เบื้องหลังมากกว่าเบื้องหน้าค่ะ
1: น้องเชอร์พอลคิดมาเยอะมากประมาณนึงเลยเนาะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าถ้าเราจะชวนน้องเชอร์พอลมาทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์นะคะซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะในช่วงนี้นะคะพี่เมย์อยากจะชวนน้องเชอร์พอลมาลองทำกิจกรรมซูเปอร์พาวเวอร์หรือคริปโตไนท์กันนะคะอยากให้น้องเชอร์พอลลองเริ่มต้นจากการแชร์ให้พวกเราฟังสักนิดนึงก่อนว่าซูเปอร์พาวเวอร์เนาะกิจกรรมงานหรือการเรียนหรืออาจจะเป็นวิชาก็ได้ที่เรารู้สึกว่าทำแล้วแบบชอบมีอะไรบ้างที่ทำแล้วรู้สึกว่าเราได้พลังอยากจะให้ช่วยเขียนให้นิดนึงนะคะค่ะเป็นแบบกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทำแล้วสนุกจังเลยอยากตื่นขึ้นมาทำทุกวันเนาะได้พลังจากสิ่งนี้เนาะสำหรับน้องเชื่อพอเป็นอะไรบ้างนะคะอย่างแรกคือชอบทำกิจกรรมช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมเอ่ยว่ากิจกรรมคืออะไร
0: คือกิจกรรมคือเป็นกิจกรรมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนนอกโรงเรียนไปการแข่งขันก็ได้ค่ะ
1: ชอบทำกิจกรรมชอบเจอคนนะคะชอบหาอะไรใหม่ๆทำเนาะมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราชอบจังเลยทำแล้วรู้สึกสนุกชอบสื่อสารเนาะน้องเชอร์พอลเขียนว่าชอบสื่อสารสื่อสารคือยังไงเอ่ยช่วยขยายความสื่อสารนิดนึงค่ะ
0: ชอบที่ประสานงานกับคนอื่นนะคะได้แบบได้ไปคุยกับคนอื่นได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็นกับคนอื่น
1: ลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมเราเคยสื่อสารอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเอออันนี้สนุกดี
0: เคยเป็นดีเจเสียงใสในโรงเรียนนะคะที่แบบพูดให้ความรู้ตอนเช้าแล้วก็เปิดเพลงอะไรประมาณนั้น
1: นี่ก็เป็นการสื่อสารแบบนึงคืออาจจะเป็นการสื่อสารกับแบบคนฟังเลยเนาะโอเคมีอะไรอีกไหมคะที่รู้สึกว่าชอบชอบอยู่กับผู้คนช่วยขยายอีกทีนิดนึงค่ะ
0: คือเป็นคนไม่ชอบอยู่คนเดียวค่ะคนขี้เหงาก็เลยรู้สึกว่าชอบที่จะอยู่กับคนหมู่มากมากกว่า
1: ค่ะจริงๆมันก็ค่อนข้างเชื่อมโยงกันเนาะการทำกิจกรรมได้เจอคนเยอะๆต้องสื่อสารกับคนอื่นเนาะรวมถึงการที่แบบว่าได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้ทำอะไรคนเดียวเชื่อพอเหมือนได้รีเฟล็กตัวเองนิดนึงว่าชอบทำอะไรก็ได้ที่ได้พูดคุยอาจจะได้เจอคนได้แลกเปลี่ยนไม่ชอบทำงานคนเดียวซึ่งทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ผิดนะบางคนก็อาจจะชอบทำงานคนเดียวก็ได้พี่เมย์มีเพื่อนที่แบบอย่ามิ้วกับฉันขออยู่คนเดียวอยากจะนั่งเขียนโค้ดเงียบๆก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเราสังเกตตัวเองหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนนะคะอันนี้เป็นมุมที่เราได้พลังอยากให้เชิญพอลองใช้นิดนึงว่ามีอะไรบ้างที่เป็นคริปโตไนท์คือแบบเฮ้อแค่คิดก็ไม่อยากทำแล้วแบบว่าหรือจากประสบการณ์ของเราเคยเรียนอะไรเคยทำอะไรที่รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่นี่ชัดเจนมากไม่ชอบคำนวณตรงกับเรื่องราวที่เมื่อกี้น้องแชร์ว่าเคยอยู่วิคณิตแล้วย้ายมาใช่ไหมเพราะอะไรเรารู้สึกยังไงกับการคำนวณ
0: คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ว่าหนูสามารถเอาตัวรอดได้ในการเรียนนั้นๆนะคะคือมันเรียนหนักมากหนักจนหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วจริงๆมันหนักจนแบบหนูร้องไห้ก็มีอะไรเงี้ย
1: คือมันแบบมันหนักแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่ามันท้าทายฮึดเฮ้ยฉันเอาชนะไม่ได้แต่มันเป็นแบบเหมือนหมดพลังมากกว่าก
0: ีบอัพค่ะกีบอัพ
1: คือบางทีพอเราเจอความยากเราก็อาจจะต้องสู้กับมันนิดนึงเนาะแต่ว่าพอเราสู้กับมันก็อาจจะต้องสะท้อนคิดด้วยว่ามันเป็นการสู้แบบตื่นเต้นอยากจะสู้หรือว่ามันเป็นการสู้แบบเอ้ยหรือจริงมันไม่ใช่สายที่เราถนัดเนาะไม่ชอบคำนวณมีไหมคะไม่ชอบทำอะไรจำเจจริงๆก็เหมือนเป็นมุมตรงข้ามกับนี้เลยเนาะแบบชอบทำกิจกรรมชอบทำอะไรใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ถ้าอยากจะทำงานอะไรก็อาจจะต้องเป็นมุมที่แบบแต่ละวันต้องไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหม
0: จะไม่ใช่อาจจะเป็นแค่ทำเหมือนเดิมได้แต่ว่าอาจจะเป็นฟีลว่าเราสามารถทำได้ในหลายแนวอะค่ะที่ไม่ใช่แบบแค่แนวเดียวอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ก็คือไม่ซ้ำรู้สึกว่ามันมีความสดใหม่ในแต่ละครั้งที่เราทำงานนั้นๆเนาะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของน้องเชอร์พอลแน่นอนว่าตอนนี้น้องอยู่ม.5ก็มีประสบการณ์จากการเรียนจากการทำกิจกรรมมาประมาณนึงเนาะแต่ว่าแน่นอน10ปีหลังจากนี้ถ้าเราชวนน้องเชอร์พอลย้อนกลับมามองซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของตัวเองก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเหมือนกันไม่แน่วันนึงน้องอาจจะแบบอยู่ก็อินเรื่องคำนวณขึ้นมาสนใจมันก็อาจจะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ที่เปลี่ยนไปได้เนาะแต่ว่าณเวลานี้ในจุดที่ปีหน้าอาจจะต้องเริ่มเลือกสายการเรียนอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจจะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าเราควรจะเรียนสายไหนหรือควรเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่อาชีพอะไรนะคะพี่เมย์ขอขอบคุณน้องเชอร์พอลนะคะที่มาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แชร์ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของตัวเองให้กับพวกเราฟังกันค่ะ

ฝึกหัดซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่เราทำได้ในทุกช่วงวัยแล้วก็ทำบ่อยๆได้เนาะผ่านไปสัก3เดือน6เดือนปีนึงเนาะบางทีมีเวลานึกได้อาจจะมาสะท้อนคิดดูว่าซุปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็คริปโตไนท์ของเราเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะเราทำปีนี้ก็ไม่ใช่ว่า5ปีถัดไปซุปเปอร์พาวเวอร์และคริปโตไนท์ของเราจะเหมือนเดิมเนาะความชอบความถนัดสิ่งที่เราสนใจเปลี่ยนไปได้สิ่งสำคัญของแบบฝึกหัดนี้คือมันเป็นเหมือนการที่เราได้กดปุ่มสต็อปให้กับชีวิตนะคะแล้วก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมามันมีจุดไหนที่เพิ่มพลังหรือลดพลังให้กับเราบ้างการเห็นแบบนี้และรู้ตัวว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่มพลังและลดพลังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญนะคะที่จะทำให้เราสามารถตั้งโจทย์ในการออกแบบชีวิตให้กับตัวเองได้ดีขึ้นค่ะ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

นั่นมีคำถามข้อแรกวันนี้ครับนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสงสารชีวิตคนอื่นที่ลำบากมากๆสงสารที่ชีวิตเขาเกิดมาเจออะไรที่เลวร้ายใจเราก็สงสารเป็นทุกข์ในความลำบากที่เขาพบเจอตอนที่ใจเราเป็นทุกข์แบบนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงคะ ที่จริง ต้องเริ่มกับเรื่องภาษาไทยภาษาบาลีครั้งหนึ่งว่าความหมายของคำว่ากรุณาก็ได้สงสารในภาษาบาลีดังเดิมกับในภาษาไทยปัจจุบันนี่มันต่างกันทีนี้ในพรหมวิหาร4ข้อก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วส่วนกรุณาเรามักจะแปลว่าสงสาร สงสารหรือนาแปลว่าทนไม่ได้ที่เห็นเขาเป็นทุกข์อยากจะช่วยเท่าที่จะช่วยได้ความเสื่อมของกรุณาหรือความเพี้ยนของกรุณาคือความรู้สึกของผู้ถามคนนี้ที่เราเศร้าเราหดหู่ใจเราทุกข์ใจเพราะความทุกข์ของคนอื่นถ้าเป็นเช่นนั้นไม่ใช่กรุณาไม่ใช่ความสงสารในความหมายของพุทธศาสนา เพราะการงานเป็นความกรุณาที่ถูกต้องก็เกิดจากความ ความเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจนกระทั่งเกิดความยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นว่าถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยหมายถึงว่าเมื่อมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้เมื่อมีค่านิยมของสังคมเป็นอย่างนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้จิตใจของคนเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เองแต่เมื่อเรามีความเข้าใจด้วย ในเรื่องของการกระทำผลการกระทำแล้วไม่มีความโจด้านความรู้สึกว่าอยากจะช่วยถ้าช่วยได้อยากจะช่วยมันก็เกิดขึ้นโดยจิตไม่สมองในภาษาอังกฤษมีสอง

คำคำว่า compassion ซึ่งก็ตรงกับกรุณาในภาษาบาลีและคำว่า pity P-I-T-Y ซึ่งก็ตรงกับที่ว่าเป็นความเสื่อมหรือความเพี้ยนของกรุณาแต่เมื่อจะแตกต่างกันอย่างไร

มากสงสารเขาโอ้เขาเรากับเขานี่จะแบบคนละขั้วกันคนละเรื่องกันแต่ ถ้าเป็นกรุณาในความรู้สึกว่าเราว่าเขานี่จะไม่เรารู้สึกเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่เราฉันเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดแต่สิ่งที่จะสรุปได้ก็คือพรหมวิหารสี่ข้อนี้เป็นชุดแล้วก็มีผลต่อกันและกันหรือว่ามีความสัมพันธ์หนึ่งอาศัยกันแล้วข้อที่สี่อุเบกขาคือความเป็นกลาง อุเบกขาที่เกิดขึ้นเพราะพิจารณากฎแห่งกรรมจะเป็นตัวรับประกันว่าเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะเมตตาเพราะกรุณาเพราะมุทิตาเพราะอุเบกขาเป็นตัวแทนของปัญญาแต่ถ้าเมตตาขาดอุเบกขาก็จะกลายเป็นการหลงรักตัวบุคคลไปจะเป็นกิเลสไปกรุณาขาดอุเบกขาขาดปัญญามันก็จะกลายเป็นความหดหู่ใจ มุทิตาแต่ขาดปัญญาในรูปแบบของอุเบกขาจะกลายเป็นความคึกขนองและอุเบกขาก็มีหน้าที่กำกับพรหมวิหาร3ข้อแรก ผมอยากทราบว่ามีวิธีใดที่ทำให้นอนหลับเร็วและนอนหลับสนิทได้ไหมครับ คือทุกคนควรจะถ้ามีปัญหาการนอนหลับก็หนึ่งก็อยากให้หาสมุดบันทึกเรื่องการนอนหลับและปัจจัยต่างๆในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายและไม่ออกกำลังกายเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับความเครียดความฟุ้งซ่านเพราะการอาการนอนไม่หลับจะมีเหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ถ้าจะเดาเอาก็มักจะเป็นเพราะความเครียดหรือว่าคิดไม่หยุดซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ด้วยการเจริญสติทำสมาธิภาวนาให้จิตรู้จักรู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ด้วยความวิตกกังวลเป็นต้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ปุบปับแต่ว่าถ้าฝึกจิตเป็นประจำจะปล่อยได้มี สำคัญคือแล้วเรื่องไม่ทราบที่นี่มีทานชากาแฟหรือเปล่าแต่ถ้าคนกินชากาแฟก็ควรจะเลิกหรือว่าไม่ดื่มหลังเที่ยงอย่างน้อยถ้าไม่ออกกำลังกายเลยแล้วก็ร่างกายก็บางทีมันก็ยังไม่พร้อมจะหลับอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนั่งก่อนนอนให้นั่งสมาธิแล้วก็นอนแล้วก็ทำสติในกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคือรู้สึกในศีรษะแล้วก็เกร็งสักหนึ่งวินาทีแล้วก็ปล่อยที่ใบหน้าเลยเกร็งแล้วก็ปล่อยคอแล้วก็เกร็งแล้วก็ปล่อยตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแต่ละส่วนเกร็งแล้วก็ปล่อยให้ผ่อนคลายให้รู้สึกผ่อนคลาย อาตมาก็เพิ่งเจอไอ้วิธีการไม่ใช่วิธีของเราแต่วิธีของหมอที่
ต่างประเทศบอกว่าตอนนี้ก็ได้ได้ผลเขาเรียกว่า

But รู้สึกจะ467เขาเรียกว่า467อันนั้นเป็นวิธีหายใจก่อนหลับที่หายใจเข้าทางคือจะต้องเอาลิ้นไปกระทบที่เพดานปากหลังฟันแล้วก็หายใจเข้าให้4นับ4แล้วก็กลั้นลมหายใจนับ6แล้วก็หายใจออกทางปากแบบทั้ง7เนี่ยตรงไปหาข้อมูลในเว็บก็ได้นะก็เรียกว่าเป็นวิธี467อาตมาไม่ทราบเหตุผลว่าทำไมมันจะได้ผลอย่างนั้นแต่เป็นวิธีที่ทางหมอในตะวันตกตอนนี้ก็กำลังแนะนำอยู่แต่อาตมาสำคัญที่ความคิดมากกว่าอย่างอื่นนะความรู้สึกดีและผูกพันกับเพื่อนเก่าหรือคนรักเก่าซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กันแล้วเวลานึกถึงที่ไรจะเหมือนได้กลิ่นดอกไม้ที่เคยชอบแล้วจะพิจารณาความรู้สึกนี้ยังไงคะถ้ามันไม่หายไปสักทีทำยังไงคะมันก็หายอยู่หรอกแต่เราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับมันไม่ได้ไปสงสัยกับมันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวไอ้เชื้อเพลิงคือความตื่นเต้นความสงสัยความสนใจถ้าสักแต่ว่าเนี่ยก็เป็นกลิ่นเรียกว่าเป็นนิมิตไม่ต้องเป็นภาพเสมอไปเป็นกลิ่นก็ได้มันสำคัญที่ว่าเราพอใจไหมเราอยากจะให้มีกลิ่นอย่างนี้อยู่ในใจตลอดเวลาไม่หรือบ่อยๆคือถ้ายังพอใจอยู่ก็คงจะอยู่ได้นานแต่ถ้าเราว่าพอทีก็ไม่ยากแต่ว่าอย่าไปสนใจมันเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆหายไปเองผมอยากทราบว่าการไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์หรือสิ่งล่อลวงใจโดยเฉพาะตอนปิดเทอมที่อยู่กับโทรศัพท์จนไม่เป็นการเป็นงานทำยังไงครับงานอาจจะมาว่าต้องคิดเป็นเวลาวันหนึ่งกี่ชั่วโมงจะอยู่กับโทรศัพท์อย่างเช่นอาตมาที่มีโทรศัพท์เหมือนกันแต่ก็จะเปิดรับโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนอกจากนั้นใครโทรมาถ้าไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแล้วอาตมาจำเป็นต้องโทรออกเป็นเรื่องจำเป็นที่จะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแล้วต้องคิดตารางของเราหรือว่าคิดเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่กับโทรศัพท์หรือว่าอาจจะอธิษฐานว่าคิดไม่ใช้โทรศัพท์เลยว่าจะเป็นยังไงไหมถ้าแล้วจะทดสอบตัวเองแต่ถ้าไม่สามารถจะทิ้งหรือจะงดอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็แนะนำให้คิดเป็นเวลาต่อวันแล้วก็มีวินัยภายในกรอบที่เรากะว่าจะพอดีกันแล้วเพื่อจะเป็นการขัดกล่าวแล้วจะไม่ทำให้จิตหมกมุ่นหรือว่าหลงไหลกับมันจนเกินไป ขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าประวัติวันวาเลนไทน์ให้สิทธิ์ทราบด้วยเจ้าค่ะ คือเราดูงานประจำปี
ของแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมส่วนมากมันจะขึ้นอยู่กับศาสนาและไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเกี่ยวกับฤดูกาลใช่ไหมอย่างเช่นยกตัวอย่างในของวันคริสต์มาสที่จริงไม่มีใครรู้หรอกว่าแม้จะว่าพระเยซูมีจริงก็ยังไม่เป็นที่ตกลงกันทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่ามีฮะไม่มีใครทราบว่าพระเยซูเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ในยุโรปมีงานประจำปีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์คือสิ้นเดือนธันวาเรียกว่าเป็นครึ่งหนึ่งของหน้าหนาวผ่านนี้แล้วก็จะเป็นเข้าไปจากนี้ยังไม่นานมันก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิอะไรอย่างเงี้ยชาวคริสต์ก็เลยเอาวันสำคัญเก่าแก่สมมติว่าเป็นวันเกิดของพระเยซูแล้วในทุกศาสนามักจะใช้วิธีอย่างนี้ถ้าบางทีเก่าแก่เป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วก็เอามาเป็นวันสำคัญทางศาสนาดังนั้นถ้าเราดูโดยทั่วไปงานเก่าๆนี่เป็นเรื่องศาสนาเรื่องฤดูกาลเรื่องเกี่ยวกับเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงชีพของคนทีนี้ในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ที่จะเห็นชัดก็คืองานเทียมไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือศาสนาดังเดิมแต่เป็นงานที่พ่อค้าหรือแม่ค้าสร้างขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ในการค้าขายแล้วที่เรารู้กันดีก็วาเลนไทน์กับฮาโลวีนอันนี้เป็นเรื่องเลวไหลพูดตรงๆฮะแต่ว่าที่มีเพื่ออะไรเพื่อคนขายของเจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านดอกไม้อะไรเป็นต้นให้คนไปซื้อของไปซื้อคาร์ดไปซื้อนั่นซื้อนี่ไปทำไปส่งเป็นงานของที่เป็นฝ่ายธุรกิจมันไม่ได้เกี่ยวอะไรที่มันเป็นเกณฑ์สารเป็นสาระอะไรของวัฒนธรรมเพราะนั้นเขาก็ปรุงแต่งอะไรไม่รู้ไอ้นิทานนิยายอะไรต่ออะไรมันเป็นเรื่องที่เขาปรุงแต่งมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้อยากขายของนะทุกมาก็บอกอย่างนั้นจะมีนิทานรับรองบ้างไปลงหาดูในอินเทอร์เน็ตกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีทัศนะอย่างไรกับการที่มีพรรคการเมืองหนึ่งนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อการหาเสียง ก็ถ้าหากว่าเจตนาของพรรคการเมืองก็เพียงแค่หลอกให้คนเข้าใจว่าไอ้พรรคนี้เป็นพรรคพุทธแล้วก็ต้องการผู้เป็นชาวพุทธเลือกตั้งก็คิดว่าเป็นพรรคของเราทั้งที่ตัวเองก็ไม่ใช่ผู้ถือศีลไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าอ้างคำสอนพุทธเจ้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองก็เป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่เหมือนกันในเมื่อเมืองไทยเป็นเมืองที่เรานับถือพุทธศาสนาถึง90%กว่าของประเทศแต่แทบจะไม่เห็นมีล็อบบี้ของพุทธเลยก็ไม่มันก็ชาวพุทธแล้วไม่มีเสียง
อย่างเช่นจะเป็นเรื่องของ

อบายมุขเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องความเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่มีท่าที่ของชาวพุทธที่ชัดเจนว่าถ้าในทัศนะของหรือว่ามุมมองของพุทธศาสนาทำอย่างนี้ไม่ดีนะนั่นเอการที่ถ้าหากว่ามีนักการเมืองคำหนึ่งถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพยายามให้นโยบายของพรรคแล้วโดยเฉพาะนโยบายของส.ส.ให้ตรงตามคำสอนของพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคงอาตมาไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าหมู่ว่าเจตนาเขาสำคัญและสองก็คือก็ต้องเป็นการความจริงใจในการที่จะเอาหลักธรรมไปใช้ไม่ใช่แค่อ้างเพื่อวางผลประโยชน์บางอย่างผมอยากทราบว่าการจีบสาวความรักนุ่มสาวรักนิรันดร์ในมุมมองพุทธศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับก็เรื่องรักนิรันดร์นี่มันอันนี้คงไม่หรอกเรื่องนี้มีแต่ในเพลงมีแต่ในนิยายแต่เรื่องจีบสาวเรื่องความรักหนุ่มสาวในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในธรรมชาติของคนพุทธชนส่วนมากก็ ใช้ชีวิตในโลกผู้ที่จะออกบวชประพฤติพรหมจรรย์นี่น้อยมากส่วนมากคนจะอยู่ในโลกอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความรู้สึกทางเพศความต้องการทางเพศนะก็ต้องการมีครอบครัวแล้ว ทางพุทธศาสนาแล้วไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าเราทุกคนต้องมีปัญญากำกับอารมณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รักอารมณ์อะไรแต่แล้วแต่ถ้าทิ้งปัญญาเมื่อไหร่มันก็จะทุกข์เหมือนนั้นในเรื่องของพฤติกรรมเราก็มีศีลข้อที่3เป็นตัวกรอบว่า ไม่แสวงหาความสุขทางนี้โดยการเปียดเปียนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าโดยความหลอกลวงใครถ้ามีคู่แล้วก็ไม่นอกใจการจีบตอนนี้ไม่ใช่จีบสาวอย่างเดียวนอกมีจีบหนุ่มด้วยฮะบางทีมันเป็นฝ่ายผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มมากกว่าอันนี้ก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันในการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วอย่าให้ความอารมณ์ความต้องการของเราเนี่ยมันเป็นตัวนำให้มีความรู้ตัวและความระมัดระวังตัวไปด้วยคือพุทธเจ้าบอกว่านี่ไอ้ความสุขกามสุขมีจริงแต่ความสุขที่มีจากความรักมันก็มีจริงแต่ไม่ใช่เป็นตัวตอบโจทย์ของชีวิตมนุษย์มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้แต่สำหรับอาตมาเมื่อมองว่าปัญหาก็คือเราฝากความหวังไว้กับความรักหรือกับกามสุขมากเกินไปในที่สุดก็ผิดหวังแล้วผู้ที่แบบหมกมุ่นอยู่ในกามสุขมากส่วนใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันลง

ยด้วยความซึมเศร้าเพราะว่าความสุขอย่างนี้ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการอันแท้จริงของจิตใจเราได้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตนั้นความรู้สึกถ้าเป็นความรู้สึกทางเพศมันเป็นความรู้สึกที่รุนแรงที่สุดที่ว่าอันตรายที่สุดถ้าขาดปัญญากำกับมันจะสิ่งที่ทำให้หลงไหลที่สุดสร้างปัญหามากที่สุดถ้าไม่มีปัญญากำกับในการที่เราเจอคนที่ทุกจริตเราที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นคู่หูคู่ใจเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ในชีวิตแต่คนเราจะได้ความดีจากความรักจะได้ความสุขจากความรักมันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายพยายามเป็นกัลยาณมิตรมีการขัดเกลาจิตใจไม่นั้นกิเลสต่างๆเนี่ยความเห็นแก่ตัวความอิจฉาพยาบาทความฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้หายไปเพราะความรักใช่ไหมมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วเวลาผ่านไปไม่นานสิ่งเหล่านี้ก็จะเริ่มเกิดขึ้นก่อกวนทำให้มีปัญหาทั้งที่รักกันนะถ้ายังขี้โกรธขี้โมโหขี้กังวลขี้นั่นขี้นี่เนี่ยมันความรักนี่ไม่สามารถจะลบล้างความทุกข์เหล่านี้ได้ดังนั้นเป็นถือว่าถ้าเจอคนที่เรารักเขาเขารักเราแล้วก็มีความพยาเป็นกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนับถือกันความเกรงใจกันความเอาใจเขาใส่ใจเรากันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคารวะที่ดีได้ อยากให้พระอาจารย์ให้ขอคิดเกี่ยวกับValentine อ๋อก็มีอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะเป็นผมอยากทราบว่าผมควรทำยังไงกับเพื่อนที่มีอารมณ์ทางเพศสูงอยากทราบวิธีจัดการแบบพุทธปัญญาครับคือเรื่องอารมณ์นี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็แรงบางคนก็ไม่แรงแต่เรามันสำคัญที่ว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นความจำเป็นในการควบคุมไหมก็ถ้ายินดีกับมันมากไม่เห็นเป็นปัญหามันก็แก้อะไรไม่ได้แต่ที่จะเห็นโทษได้ชัดก็คือจิตใจก็คิดแต่เรื่องทางเพศทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเรื่องการศึกษาเราเรียนเรื่องการคิดในสิ่งสังสรรค์นี่มันก็ไม่ค่อยจะมีมันเหมือนเป็นบ้าเลยเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราเริ่มทำโรงเรียนปัญญาประทีปแล้วไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเยี่ยมโรงเรียนในวัดที่อเมริกาวัดจีนโรงเรียนนี้มีชื่อมากคือเด็กที่นี่สอบได้แล้วมันจะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำกันเยอะแล้วเราก็ขอคำแนะนำจากครูใหญ่เขาบอกว่าต้องแยกไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงเรียนหนังสือด้วยกันมีผลเสียโดยเฉพาะกับเด็กผู้ชายถ้าเด็กผู้ชายอยู่กับเด็กผู้หญิงด้วยกันเนี่ยไม่มีสมาธิเพราะว่าธรรมชาติของผู้ชายคืออวดใช่ไหมผู้ชายมีหน้าที่หรือว่ามีธรรมชาติชอบอวดให้ผู้หญิงเห็นก็จะคอยมองว่าผู้

มองเรายังไงนี่ทั้งผู้หญิงอาจจะมีเหมือนกันแต่เรามีอุดมการณ์ก็อยากให้เป็นโคเอทอย่างนี้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเราพบไปได้นะแต่เพราะว่าเรามีปรัชญาแต่เรามีอุดมการณ์นั้นกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและกันตอนนี้ในเรื่องนี้สิ่งที่จะทำให้รุนแรงมากคือความพอใจกับมันความคิดปรุงแต่งกับมันก็ปล่อยจิตตามมันก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจสิ่งที่จะช่วยก็คือเรามีสัญญากันที่เป็นที่พึงได้อย่างหนึ่งก็คือเราทุกคนก็คงมีถ้าเป็นผู้ชายอย่างน้อยเราก็ต้องมีพี่สาวน้องสาวเนี่ยหรือว่าญาติผู้หญิงที่เป็นอยู่ในครอบครัวเราซึ่งในสายตาของคนทั่วไปหน้าตาดีแต่ทำไมเราก็มองเขาว่าใจหนึ่งก็ยอมรับว่าหน้าตาดีแต่เราก็ไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยอันนี้ก็เป็นแสดงว่าธรรมชาติของมนุษย์สามารถมองเพศตรงข้ามผู้หญิงมองผู้ชายเป็นพี่ชายน้องชายผู้ชายมองผู้หญิงเป็นพี่สาวเป็นน้องสาวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้เพราะว่าสัญญานี้มันมีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาเพียงแต่ว่าพยายามระลึกในความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็มองเพศตรงข้ามเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอันนี้มันเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ว่าง่ายแต่ว่าทำได้นอกจากนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องอสุปกรรมฐานการระลึกถึงกายส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราอ่านหรือสวดอาการ32ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่ว่าชัดคิดเอาพยายามนึกพยายามคิดพยายามเห็นว่ามันน่าเกลียดอย่างไรถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะเป็นสัญญาที่เราดึงมาเหมือนอยู่ในลิ้นชักพอมีความจำเป็นแล้วจิตกำลังจะหลงอยู่ในอารมณ์ทางโลกมากเกินไปก็ยิบอันนี้ขึ้นมาจิตใจก็จะได้เย็นลงมันเป็นเครื่องมือแก้อารมณ์เราได้ไม่งั้นออก ถ้าเป็นมากต้องออกกำลังกายให้มากให้ไปเลื่อยไม้หรือไปทำงานหนักๆให้มันเหนื่อยการพิจารณาความเบื่อทำยังไงคะคือความเบื่อก็เกิดจากความการที่เราไปยึดมั่นในความคิดไม่พอใจหรือความรู้สึกว่ามันไม่น่าตื่นเต้นในสิ่งต่างๆคือคนที่จะเจอความเบื่อมากที่สุดคือคนที่ติดความรู้สึกตื่นเต้นพอความรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยพวกปุ่นสารอะดรีนาลีนมันรับการกระตุ้นแล้วมันเป็นของเสพติดอันนี้พวกที่เล่นกีฬาแบบสุดๆนะฮะคือเขาเป็นติดยาเสพติดคือสารอะดรีนาลีนการถ้าเราติดสารอะดรีนาลีนติดความรู้สึกตื่นเต้นมากพอเมื่อไม่ตื่นเต้นเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกเบื่อความรู้สึกเบื่อก็คือขาดสิ่งตื่นเต้นเพราะนั้นผู้ที่ขาดเป็นยาเลยก็จะแก้ยังไงหาพยาอะไรที่มันตื่นเต้นเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแต่พวกเราตื่นเต้นอีกรอบหนึ่งให้ความเบื่อมันก็จะตามมาเป็นเงาตามตัวเพราะนั้นเราก็ต้องจัดความรู้สึกต่อความตื่นเต้นไม่ลงไหลกับมันมากถ้าหากว่าไม่ต้องการต้องเจอกับความเบื่อแต่ในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องจิตใจที่สม่ำเสมอต่อเนื่อง
สมอต้นเสมอปลายดังวิชาการในบางส่วนในชวนสนุกวิชาการบางช่วงนี่ไม่ชวนสนุกนี่ถ้าเราหวังให้มันสนุกอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องใช้ปัญญาของเราที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการให้คิดให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่กำลังทำอยู่พยายามมองในลักษณะที่ทำให้มีกำลังใจเรียกว่ามีฉันทะฉะนั้นถ้าความเบื่อเกิดขึ้นในระหว่างการเรียนแสดงว่าเราปล่อยให้จิตใจของเราขาดฉันทะเพราะนั้นเราก็ต้องทำฉันทะให้เกิดขึ้นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดเรารู้จักคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจ

การมีความรักในวัยเรียนคุณมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรคะก็เราอยู่ที่นี่เราก็มาเพื่อเรียนโรงเรียนก็เป็นที่เรียนหนังสือนั้นในโรงเรียนเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสมานสามัคคีเราก็ต้องมีวินัยเรื่องนี้เรื่องการไม่จับตัวการไม่อยู่สองต่อสองกันอะไรทำนองนี้เพื่อจะรักษากฎระเบียบหรือข้อตกลงในโรงเรียนอันนี้สำหรับความปลอดภัยของเราทุกคนและสำหรับโรงเรียนด้วยเพราะว่าหนุ่มสาวมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้ในเบื้องต้นของโรงเรียนในหลายคนนี้ก็กลัวมากว่ามันจะเกิดเรื่องนั้นในถ้าหากว่ามันมีเกิดเรื่องเอื้อฉาวในโรงเรียนระหว่างชายกับหญิงมันก็จะทำให้โรงเรียนอยู่ได้ยากเพราะเราจะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจของผู้ปกครองและคนทุกคนว่าที่นี่เรามีข้อตกลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในอย่าให้เราถือว่าระหว่างที่เราอยู่ในโรงเรียนอันนี้เราอยู่เพื่อการเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องความรักความผูกพันอะไรถ้ากลับบ้านปิดเทอมเมื่อไหร่อันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วแต่ครอบครัวเราอันนี้ถือว่าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์จะไปยุ่งกับชีวิตส่วนตัวตอนที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไหนที่อยู่ในโรงเรียนก็ขอร้องให้ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เคารพในกฎของโรงเรียนพออย่างว่าถ้าปล่อยเรื่องความรักความไอความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนนี่จะทำให้การเรียนของเราแย่ลงมากทุกคนก็คงสังเกตไม่ยากเรื่องนี้ ถ้าเราเป็นคนชอบคิดเกิดความคิดไอเดียใหม่ๆบ่อยๆแล้วไม่ค่อยลองมือทำหรือทำอันเก่าได้นิดเดียวก็คิดอย่างใหม่ได้อีกแล้วเราจะแก้ไขอาการนี้อย่างไรคะ ก็คำตอบก็คงอยู่ในคำถามก็ผู้ถามก็คงสำนึกแล้วว่าทำอย่างนี้มันก็ทำเพียวเผินแล้วก็ทำอะไรมันก็ไม่ถึงที่สุดเพราะเหมือนก็ทำอันนี้พอความตื่นเต้นในการทำสิ่งใหม่เริ่มอ่อนลงก็คิดอะไรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำนั่นแทนเพราะว่าช่วงแรกนี่จะง่ายจะสนุกแต่ถ้าอย่างนี้เราทำอะไรไม่สำเร็จสักทีนั้นเราก็ควรจะอธิษฐานจิตว่าเมื่อเรากรรกรองว่าไอเดียนี้สิ่งนี้มันดีเราต้องทำสิ่งนี้ให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งเราจึงจะเลิกหรือเราจึงจะทำสิ่งอื่นถึงแม้ว่าบางทีสิ่งอื่นมันดูว่าเออมันจะดีมันจะยากที่อย่างนั้นอย่าไปสนใจมันคือเราใช้อธิษฐานการอธิษฐานคือการตั้งใจว่าสิ่งนี้อย่างน้อยจะต้องทำอาจจะคิดเป็นระยะเวลา3เดือนหรือ6เดือนอะไรนี้เราจึงจะถ้าไม่เวิร์กถ้าไม่ใช่เราก็ปล่อยอย่างอื่นแต่ความ ต้องมีการกลั่นกรองไอเดียต่างๆแล้วก็ให้รู้จักกาลเทศะในการคิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาบันทึกไว้แล้วก็คอยในเวลาพอสมควรแล้วก็เปิดดูบางทีในขณะที่เรากำลังคิดใหม่ๆโอ้โหมันดีมากโอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแค่บันทึกไว้ให้เวลาสักหนึ่งเดือน
กลับมาอ่านทบทวนก็เฉยๆมันก็ไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนยังตื่นเต้นมากยังรู้สึกใช่มากเหมือนวันแรกก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาต่อไปผมอยากทราบว่าทำไมพระไตรปิฎกถึงไม่มีความน่าเชื่อถือในหมู่คนเท่ากับไบเบิลครับหมายถึงในหมู่ใครในหมู่ไหนฮะอันนี้อาตมาก็คงไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าใครสนใจในเรื่องของคัมภีร์ไบเบิลความน่าเชื่อถือตอนนี้ก็มีหนังสือวิเคราะห์ความเป็นมาของคัมภีร์ไบเบิลที่พวกนักวิชาการได้วิเคราะห์ได้แยกมากมายเห็นความขัดแย้งอยู่ในเนื้อหาถึงจำเป็นร้อยๆข้อทั้งนี้ก็อันนี้ไม่ต้องกล่าวถึงมากแต่ถ้าใครสนใจดูนะแบบนี้จะมาก็พอจะให้ชื่อหนังสือได้แต่ความแตกต่างคือพระไตรปิฎกของเรานี่ยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิลเป็นไม่รู้50เท่าตัวร้อยเท่าตัวจะไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะเป็นเล่มเดียวที่จะพกไปไหนก็ได้แล้วพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ให้เชื่อในคัมภีร์ฉะนั้นบทบาทของหนังสือหรือบทบาทของไบเบิลในศาสนาคริสต์กับบทบาทของพระไตรปิฎกในพุทธศาสนาต่างกันแต่จะว่ามันน่าเชื่อถือเนี่ยอาตมาว่าข้อความในพระไตรปิฎกนี่มีความน่าเชื่อถือสูงมากเพราะว่าเราดูตรงไหนเล่มไหนยังไงมันก็จะมีความสอดคล้องกันหมดไม่มีความขัดแย้งอยู่ในตัวแล้วก็เป็นแล้วคำสอนของพุทธศาสนาที่จะเป็นอาจจะเน้นที่ระบบการพัฒนาชีวิตอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่อมรรคผลนิพพานแล้วก็มีพระอริยเจ้าที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนในพระไตรปิฎกตลอด 2,500 ปีจนสำเร็จผลนั้นเอกการที่มีพระอริยสงฆ์ที่ไม่ขาดสายโดยเฉพาะในเมืองไทยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของพระไตรปิฎกได้ที่สำคัญและนอกจากนั้นแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวแต่ก็คือพระไตรปิฎกนี่มันมีหลายภาษาที่และก็คงหลายนิกายที่ของบาลีก็มีของสันสกฤตก็มีที่แปลเป็นจีนก็มีดังนั้นนักวิชาการก็ได้เปรียบเทียบพระสูตรที่เป็นสันสกฤตที่เป็นบาลี

ที่เป็นจีนเปรียบเทียบดูเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงมากซึ่งเป็นเหตุผลที่บอกว่าเนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ส่วนในพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในพระวินัยและพระสูตรด้วยมีกล่าวถึงประเทศอินเดียเมืองต่างๆในอินเดียธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวอินเดียมากมายแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่พวกกุรอานคดีได้ค้นพบมันก็มีความตรงกันมากดังนั้นแม้แต่ในเรื่องระดับนี้ก็มีความน่าเชื่อถือดังนั้นเรื่องนี้นิพพานผมอยากทราบว่าเราจะเลิกจับจดย้ำคิดย้ำทำได้ยังไงครับทำให้ชีวิตเรียบง่ายเจริญสติทำสมาธิคือหลายคนก็ยังถือว่าเรื่องการทำสมาธิมันน่าเบื่อหรือว่ามันไม่อยากทำแต่ว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจก็ไม่มีพลังเหมือนก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่อยากออกกำลังกายแม้ทำยังไงร่างกายเราจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายมันเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการบริหารจิตใจบริหารความคิดก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดขึ้นด้วยความเพียรนั้นถ้าทำความเพียรแล้ว เราจะรู้เท่าทันความคิดพอความคิดเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะไม่หลงกับมันรู้แล้ววางอันไหนที่มันเป็นประโยชน์แล้วก็รู้คิดต่อยังมีเหตุมีผลแต่การที่รู้เท่าทันว่ากำลังจะคิดเรื่องอะไรที่มันไร้สาระรู้แล้วไม่ต้องไปบังคับอะไรเพียงแต่วางไว้ไม่ใช่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองคุณธรรม12ประการมีที่มาจากไหนใครเป็นคนคิดคุณธรรม12ประการนี้ก็ทำจากพระสูตรสอนจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือตอนที่เราเริ่มทำโรงเรียนใหม่ก็เมื่อกี้นี้ก็ได้เล่าว่าได้ไปดูงานต่างประเทศแล้วโรงเรียนที่อาตมาเห็นว่าโรงเรียนที่ดีๆเนี่ยมักจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้มีคุณธรรมของนักเรียน10ข้อบ้าง15ข้อบ้างซึ่งจะเป็นตัวสรุปหลักการอุดมการของโรงเรียนที่ดีมากแล้วพอมันอยู่ในสมองของนักเรียนตลอดมันจะทำให้รู้สึกเข้าใจในแนวทางของเราได้ชัดเจนทีนี้อาตมาก็เลยกลับมาค้นคว้าในพระไตรปิฎกว่ามีหมวดธรรมหมวดไหนบ้างที่มันตรงกับการศึกษาโดยเฉพาะแล้วอาตมาก็ได้ดึงออกมาจาก จากพวกอินทรีย์5พวกอิทธิบาท4จากคุณธรรมต่างๆที่เห็นว่ามีผลโดยตรงต่อระบบการศึกษาที่จริงคุณธรรมในพุทธศาสนาไม่ใช่มีแค่12ข้อแต่นี่ก็เป็นการที่อาตมาได้เลือกเฟ้นได้พิจารณาเห็นว่าข้อไหนในหมวดไหนจะเหมาะสมกับเราเนี่ยก็จะปีเซนเป็นพุทธเหมือนกันแล้วเป้าหมาย

สูงสุดแตกต่างกันไหมครับทั้งที่กฎก็แตกต่างกันแล้วคิดอย่างไรกับนิกายและศาสนาอื่นครับ เมื่ออาทิตย์ก่อนที่มีอาจารย์มาจากวัดในเมืองจีนที่เป็นเจ้าวัดวัดเซนเก่าแก่ในเมืองจีนก็ได้สนทนาธรรมกับท่านแล้วปรากฏว่าท่านชอบของสายแล้วมากของหลวงพ่อชามากแล้วไม่เห็นขัดแย้งอะไรกับที่ท่านสอนบางสิ่งบางอย่างนี่ก็เป็นมันดูภายนอกหรือว่าการแต่งตัวหรือว่าสิ่งแวดล้อมจะแตกต่างกันแต่ที่จริงจะมาว่ามันเป็นเรื่องขอปลีกย่อยซะมากกว่าเรื่องความเข้าใจในเรื่องไตรสิกขาก็มันก็เข้ากันได้แต่ต้องเข้าใจว่าแม้แต่คำว่าเซนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเซนก็เซนในเมืองจีนก็อย่างหนึ่งเซนในเกาหลีก็อย่างหนึ่งเซนในญี่ปุ่นก็เป็นอย่างหนึ่งหรือว่าเซนในโลกตะวันตกปัจจุบันก็อย่างหนึ่งซึ่งพุทธศาสนามักจะรับอิทธิพลจากศาสนาอื่นหรือว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เสมอนั้นในจีนในเกาหลีพุทธศาสนาฝ่ายเซนก็รับอิทธิพลจากลัทธิของเจอของข้างมากลัทธิเต๋าก็มีส่วนดังนั้นในหลักในสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่าไอ้หลักจริงๆเนี่ยมันก็ที่สำคัญคือว่าเข้ากันได้เพราะฉะนั้นมีผู้ถามพระพุทธเจ้าว่าทัศนะต่อลัทธิต่อศาสนาอื่นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าศาสนาไหนที่มีอริยมรรคมีองค์8ถึงพร้อมสมบูรณ์ก็ต้องยอมรับว่าใช้ได้ผู้ปฏิบัติก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้สมมุตินั้นไม่ได้อยู่ที่ชื่อของศาสนาแต่อยู่ที่ระบบการพัฒนาชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ที่ เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั้นเราถ้าศาสนาไหนมีอริยมรรคมีองค์8เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิก็ถือว่าปฏิบัติได้แล้วก็ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราถือว่าเราเป็นพุทธ เราก็ต้องมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนที่เขาพอใจศาสนาอื่นเราก็ยังถือว่าเขาเป็นเพื่อนกันเราก็ปฏิบัติด้วยความเคารพด้วยความเป็นเพื่อนไม่คิดจะเอารัดเอาเปรียบจะดูถูกดูหมิ่นแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องชัดเจนว่าทำไมเราจึงพอใจในการเป็นพุทธมากกว่าศาสนาอื่นวันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของชาวพุทธในเมืองไทยที่ตอบปัญหานี้ข้อนี้ไม่ค่อยจะได้วันนั้นเวลาคิดรักคนศาสนาอื่นแล้วทำไมคนไทยไม่รักศาสนาตัวเองเลยพอจะรักอิสลามพุทธก็ต้องเปลี่ยนเป็นอิสลามรักคนเป็นคริสต์ก็ตัวเองต้องทิ้งพุทธเป็นคริสต์ทำไมไม่รักศาสนาของตัวเองบางทีก็เป็นแค่ว่าทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นเราก็ต้องเป็นคนดีแบบเราเป็นคนดีแบบเขาก็พอกันมันไม่พอกันมันต่างกันแล้วก็อยากให้เรามีความจงรักภักดีในศาสนาของเราโดยที่เราไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาอื่นว่านี่คือศาสนาของเราเป็นศาสนาตระกูลของเราเนี่ยเอาละวันนี้คงพอสมควรเก็บเวลา

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง

0: ที่ LTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: มาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV เว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังคังอิเมหิสการเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปัญนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกไ

พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัตสมณะพรามนิงปะชังสเทวมนุษย์สังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยานังไพเราะในที่สุดสัตถังสัพยัญชนังเกวะละปริปุณังปริสุทธังปรมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมนั้นตะมหังธรรมังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าวโยโสสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมหังสังคังอภิปูชยามิ
ข้าพเจ้าบูชาโดยยิ่งซึ่งพระ

0: สงหมู่นั้นตะมะหังสังขังสิระสานะมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์พระกรุณาดุจห้วงมหันนบยอดจันตะสุทธัพพระญาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพธัมโมปฏีโปวิยะตัสสะสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นเปรียบเหมือนดวงประทีปโยมัคคะปากามตะเพทะผินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตะทัตถทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นด้วยความเคารพสังโฆสุเขตตาพยติเขตตะสัญญิโตพระสงฆ์ที่รู้กันว่าเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลลัปปะฮีโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังขังอะหะมาทะเรณะตังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นด้วยความเคารพอิจเจวะเมกันตะพิปูชนัยยกังวัตถุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุญญังมะยายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทะตถาคโตโลเกอุปปันโนพระตถาคตเจ้าทรงเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสมิโกปรินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตัปปะเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศแล้วมยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความสบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพัตติตัมปิทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยถีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่าใดทระมาโนโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพหุลังสาวเกวิเนติจึงทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภควโตสาวเกสุอนุสาสนีพหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินนามหะเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปยาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกโขตินนาเป็นผู้หยั่งลงสู่ความทุกข์แล้วทุกขปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยถาติฉะไหนหนอการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราทั้งหลายได้
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงที่สองซึ่งก็จะได้อธิบายขยายความบทธรรมะบางประการที่ทุกท่านได้สวดไปแล้วในเบื้องต้นนั้นในบทนี้ขอขยายคำว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ทำไมเราต้องออกไปจากทุกข์สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้หรือว่าความจริงหรืออริยสัจ4ประการนั้นก็คือมีความทุกข์มีเหตุให้เกิดทุกข์มีหนทางแห่งความดับทุกข์และหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นหรือว่าอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นถือว่าเป็นความจริงอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้ความทุกข์เป็นสิ่งที่มีประจำอยู่แล้วในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความทุกข์กายความทุกข์ใจและในบทที่เราสวด เราก็ได้สวดไปแล้วว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้แต่ความเศร้าโศกความรำพึงรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์เหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะไปทำลายไม่ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ทุกท่านต้องกำหนดรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ให้กำหนดรู้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วประจำโลกไม่ว่าจะเป็นความเกิดความแก่ความตายเราห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้สิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือเราต้องพยายามทำความเข้าใจทำการกำหนดรู้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการกำหนดรู้ทุกข์ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติในเบื้องต้นคือการระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นธรรมะที่ทำให้เราได้กำหนดรู้ทำให้เราได้รู้สึกตัวถ้าลึกลงไปคือการปฏิบัติกรรมฐานการเจริญสมาธิการรู้จักตนอยู่ตลอดเวลานั่นก็จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้เมื่อกำหนดรู้ความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างนี้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นเราก็จะสามารถรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราก็สามารถรู้จากความทุกข์นั้นเมื่อเราประสบกับความทุกข์เราก็สามารถที่จะทำใจให้ยอมรับความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้มิใช่ว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราแฟบลงความสุขเกิดขึ้นก็ทำให้จิตใจเราพองโตขึ้นอันนั้นท่านเรียกว่าเราหลงไปตามกระแสโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นของมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นธรรมะที่มีประจำอยู่แล้วในโลกเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะสามารถที่จะรู้ทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้แม้แต่ความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็สามารถที่จะระงับดับทุกข์ลงไปได้เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นจึงเป็นธรรมที่ให้เราได้กำหนดรู้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อรู้แล้วเราก็พยายามที่จะดำเนินไปตามหนทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของธรรมสาธุในวันนี้ก็ขออธิบายขยายความของบทที่ว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมสำรองเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองข้ามทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ 1. ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ 2. เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้ 3. มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ 4. ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับแล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มีความภาคภูมิใจมากขึ้นที่ทุกคนก็ชื่นชมสามารถที่จะเป็นตัวแทนการสืบทอดวัฒนธรรมการใช้เสื้อผ้าของไทยผ้าไทยอะไรเงี้ยค่ะผ้าไทยชุดไทยต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่งามสง่าเป็นของคู่ชาติไทยนะเราก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นต่อแล้วพีไม่ใช่สมบัติของครอบครัวเป็นของสังคมของประเทศชาติ
1: ห้องเสื้อระพีประมาจารย์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทยผลงานเหนือชั้นระดับตำนานผู้บุกเบิกและยกระดับตัดเย็บและแต่งกายของไทยให้เป็นสา

ากลและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกวันนี้นาตยานครชัยทายาทผู้สืบทอดห้องเสื้อระพีจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

0: ระพีแปลว่ารุ่งโรจน์คุณแม่ชอบนี้เป็นชื่อของพระองค์เจ้าระพีบิดาทางกฎหมายนะคะท่านก็เลยเอาชื่อนี้มาเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนตั้งแต่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราทำเสื้อผ้าให้กับผู้ที่เข้าประกวดสมัยนั้นน่ะคนที่ประกวดนางสาวไทยก็เริ่มจากต่างจังหวัดคัดเลือกมาแต่ละจังหวัดส่งเข้ามาคุณแม่ก็จะเป็นคนดูแลเสื้อผ้าที่จะเข้ามาประกวดแล้วก็เข้ามากรุงเทพก็ประมาณปี2493แล้วคุณแม่เป็นคนที่ช่างชอบเรียนรู้เดินตามร้านเสื้อสวยๆก็จะเก็บความรู้พวกนี้มาหรือว่าดูจากหนังภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะร้านแรกเนี่ยเป็นชื่อร้านละพีอยู่ตรงซอยรางน้ำแล้วก็ตอนนั้นก็จะเริ่มมีคนมาขอเรียนตัดเสื้อด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีเสื้อทำเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลดังๆสมัยนั้นนะคะพวกดาราแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีคนมาให้สอนจากร้านแรกก็ขยับมาอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตรงข้ามสถานทูตอินโดนีเซียตอนนั้นก็เริ่มตั้งโรงเรียนอ่ะหลังจากนั้นพอนักเรียนเยอะก็ขยับขยายก็ไปอีกตึกนึงอยู่ใกล้ๆละแวกนั้นแล้วก็มาที่อินทราคือพอคนนักเรียนเยอะแล้วก็ขยายหลายสาขาบางครั้งผู้ที่เข้าประกวดเนี่ยก็จะมาเราก็ช่วยจัดดูเสื้อผ้าให้ทำชุดว่ายน้ำสมัยนั้นจะชุดว่ายน้ำจะเป็นผ้าไหมไทยก่อนช่องเจ็ดก็จะเป็นนางสาวไทยแล้วก็นางงามวิชราวุธอะไรพวกนี้ค่ะตั้งพอช่องเจ็ดสีแล้วเนี่ยค่ะก็คือว่าก็จะต่อเนื่องมาถึงกระทั่งที่ของคุณปุ๋ยพรทิพย์เรื่อยๆทุกปีที่จะต้องทำเสื้อชุดไทยชุดราตรี10คนสุดท้ายของเวทีประกวดนางสาวไทยแล้วก็ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Miss Thailand Universe อะไรพวกนี้นะคะชุดของคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคเรียนกนกที่ได้ชนะเลิศชุดประจำชาติแล้วก็รวมทั้งชุดราตรีด้วยของคุณปุ๋ยชุดสีขาวคุณวาเลนติโน่ดีไซเนอร์ชาวอิตาลีก็คงรู้จักกันนะคะซึ่งสวยอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็ทำให้คุณปุ๋ยเนี่ยสวยมากขึ้น
1: Miss Universe The first runner up MissKorea, Miss Universe is Miss Thailand.
0: เวทีอื่นๆก็อย่าง Miss Asia Pacific หลายๆเวทีที่ไปประกวดส่วนมากก็จะได้รางวัลหรือว่าได้รางวัลชมเชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ชุดสวยๆนะคะจากห้องเสื้อระพีเนี่ยนกมีโอกาสได้ใส่ตอนที่เป็นนางสาวไทยค่ะใส่ตั้งแต่ตอนขึ้นประกวดเลยรอบ1ใน10คนนะคะก็ได้ใส่ชุดครีมสีขาวเป็นชุดไทยของระพีแล้วก็ชุดที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยอะค่ะชุดที่เป็นสีทองแล้วปักทั้งตัวนั้นก็ฝีมือนะคะของคุณยายลำยงบุญรัตพันธ์ของระพีเหมือนกันค่ะสำหรับความโดดเด่นของเสื้อผ้านะคะที่ตัดมาจากห้องเสื้อระพีเนี่ยโดดเด่นมากตรงที่ว่าทำให้บุคลิกภาพและรูปร่างของผู้สวมใส่สวยและสง่าขึ้นมาทันทีค่ะเพราะเขามีรายละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการดันทรงนะคะเสริมไหล่ให้ดูดีแล้วก็ช่วยปรับเอวให้เราดูเอวคอดลงนะคะคือใครที่รูปร่างไม่ดีมาใส่ชุดไทยของระพีสวยทุกคนค่ะ
3: ตอนที่พี่เบิร์ดเป็นนางสาวไทยปี2542นะคะซึ่งปีนั้นเนี่ยก็คือห้องเสื้อระพียังเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ได้มีโอกาสสวมชุดราตรีของห้องเสื้อระพีนะคะไปประกวด Miss Universe เป็นตัวแทนประเทศไทยก็ปีนั้นจะเป็นชุดราตรีสีแดงแล้วก็ปักเลื่อมสีทองทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ข้างหลังเป็นสีทองเป็นกระโปรงสุ่มใหญ่ๆเลยก็สวยงามมากค่ะแล้วก็ชุดไทยก็จะเป็นสีชมพูนะคะปีนั้นคิดว่าห้องเสื้อระพีน่าจะต้องเรียกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าตอนที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยเราไปในเป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็พี่คิดว่าเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ยมันแสดงออกถึงความเป็นไทยมีการทำลายมีการปักมีการตัดเย็บที่ประณีตแล้วก็ทำให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความโดดเด่นแล้วก็เป็นลักษณะของการแสดงเอกลักษณ์ไทยที่โดดเด่นสวยงามมากค่ะ
0: ก็เป็นบุคคลสมัยนั้นนะคะบุคคลชั้นนำของประเทศแล้วก็ระดับนักการเมืองดารานักแสดงนางงามนางสาวไทยจำได้ตั้งแต่คุณอมราสวรรณนนท์พิสมัยคุณพิสมัยวิไลศักดิ์คุณดวงตาทุกขมณีคุณตั๊กมยุราที่ทุกคนที่มาสัมผัสระพีเนี่ยหลากหลายนะคะทุกระดับชั้นเกือบทั้งหมดนะคะที่เป็นบุคคลดังๆเนื่องจากตัวเองอยู่ใกล้ชิดคุณแม่ตั้งแต่เกิดตั้งตลอดชีวิตไม่เคยแยกจากกันแต่เราก็จะอยู่ในฐานะของลูกที่ดูแลช่วยคุณแม่จะทำเสื้อผ้า จะไปซื้อผ้าจะร้านลองเสื้อนางแบบต่างๆเนี่ยลองเสื้อให้ลูกค้าหรืออะไรเนี่ยเราจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ตรงนั้นอะตั้งแต่ตอนนั้นรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีมานะถ้ารักสิ่งใดแล้วเนี่ยมันหาความรู้อดทนพอเปิดโรงเรียนมาก็สิ่งที่สัมผัสได้คือความเป็นครูที่มีความปรารถนาดีกับนักเรียนก็สิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้ถวายงานตัดชุดฉลองพระองค์ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็อย่างทุกปีเนี่ยเราจะจัดงานแจกประกาศนียบัตรนักเรียนรุ่นหนึ่งประมาณเป็นพันเยอะมากนะคะแจกประกาศนียบัตรน่ะก็จะเก็บเงินที่รายได้จากการจัดเฟสโชว์อะไรพวกนี้ค่ะนำถวายเป็นเพื่อการกุศลเนี่ยค่ะอย่างของมูลที่สายใจไทยหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้จัดทำหนังสือสตรีไทยขึ้นมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เป็นหน้าปกหนังสือของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนาถนะคะก็อันนี้ที่คุณแม่ได้มีเป็นสิ่งที่ท่านได้ภาคภูมิใจมากในชีวิตของท่านนะคะที่ได้ทำงานทางด้านเสื้อผ้ามาYoung Forever จุดไฟเติมฝัน
4: ทุกฝีเย็บของเส้นได้ทุกสไตล์ที่ออกแบบผ่านความตั้งใจความประณีตจนกลายเป็นชุดที่สวยและสง่างามห้องเสื้อระพีเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เหล่านางงามได้จืดจรัสเฉิดฉายบนเวทีอันทรงเกียรติสร้างความมั่นใจให้พวกเธองามอย่างมีคุณค่าตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
0: ก็ตั้งแต่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะคะการเราก็มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆโดยนำจุดดีจุดแข็งของเราที่เรามีเนี่ยมาพัฒนาให้เข้ากับความต้องการของคนยุคใหม่จุดประเด็นคือให้เขามีรายได้จากที่เขาเรียนกับเราหรือเขาจะไปต่อให้เขามีผลสำเร็จมากที่สุดนะคะแล้วก็เราก็อยู่ภายใต้ธรรมของที่กระทรวงศึกษามีเขาเรียกประเมินตามประเมินคุณภาพภายในค่ะเขาจะมีบล็อกให้เราทำประเมินครูประเมินนักเรียนมีเรื่องราวต่างๆมีสื่อการสอนเนี่ยเราก็ทำตามที่เขาแนะนำเรามาด้วยก็หน้าที่ความรับผิดชอบของเราก็คือว่าดูเรื่องการทำหลักสูตรนะคะถามถึงความต้องการของนักเรียนเวลาโทรเข้ามาเนี่ยจะได้คุยกับเราโดยตรงเลยหรือใครมีปรึกษามีการปรึกษาการว่าโอเคเราจะจัดสิ่งที่ดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้อะไรตรงไหนอย่างเรื่องงานตัดเย็บเสื้อผ้านี่ก็เป็นการเพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองให้อยู่กับโลกปัจจุบันเนี่ยก็บางทีลูกค้าก็ต้องการจะให้ตัดเนี่ยก็จะทำเป็นเหมือนกับสื่อการสอนนักเรียนจะได้รู้ว่ามันได้ประโยชน์สองอย่างเนี่ยค่ะเราอยากจะพัฒนาหลักสูตรให้มันทันต่อเหตุการณ์แล้วก็ตรงกับความต้องการของนักเรียนแล้วก็ถ้าผลงานก็คือจะลง Facebook หรือว่าผลงานสิ่งที่นักเรียนเขาทำออกมาเนี่ยว่าอันนี้คือสิ่งที่จะสื่อไปคนข้างนอกว่าอ๋อนักเรียนเราทำได้สำเร็จเนี่ยเราจะเน้นในรูปแบบอย่างนี้แต่ว่าการทำเหมือนสมัยก่อนของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าต้นทุนค่อนข้างสูงสิ่งที่นักเรียนจากระพีที่เรียนจากเราเขาจะได้อะไรไปนะคือได้ความเป็นมาตรฐานของการทำแพทเทิร์นเพราะว่าเนื้อหาพวกนี้มันเป็นสิ่งที่คงที่อ่ะมันไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาตามแฟชั่นขอให้ขึ้นเหมือนกับสร้างบ้านอ่ะฐานเบสิกอ่ะให้ได้ก่อนดังนี้เทรนด์แฟชั่นการเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันจะเข้ามาเป็นหมุนรอบเวียนไปแต่ถ้าเราทำเองได้แล้วสวยทำรูปแบบต่างๆได้เนี่ยเราไม่กลัวแบบมาเป็นยังไงนักเรียนตีแบบออกได้แต่สิ่งอื่นสิ่งที่จะต้องไปเพิ่มเติมคือหาความรู้นะคะเรื่องเทรนด์แฟชั่นเรื่องสีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความเหมาะสมต่างๆแล้วก็หาตลาดของที่เขา

0: าจะยืนเขาทำธุรกิจเนี่ยดูว่าเขาจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปทำงานโรงงานจะทำเองส่วนตัวจะไปเรียนต่อไปอะไรเนี่ยให้บอกมาเรามาเราก็สามารถที่จะสนับสนุนเขาตรงนี้อีกส่วนให้ความรู้เขาเพิ่มเติมไปเป้าหมายของโรงเรียนระพีก็อันที่หนึ่งทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีทีมหรือทายญาติหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่จะอยู่กับเราทำไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่หยุดยั้งการพัฒนาก็อยากจะเน้นถึงเรื่องว่าทำเสื้อผ้าสวยแล้วก็ในรูปของอุตสาหกรรมผลิตงานออกมาที่ไม่ใช่แค่แฮนด์เมดอย่างเดียวทำยังไงที่จะให้ช่างเสื้อไทยเนี่ยยืนอยู่ในระดับต้นๆของโลกอ่ะสมมติว่าเราอย่างที่เห็นมาคนไทยเก่งในเรื่องการดีไซน์แล้วเรามีศิลปวัฒนธรรมของเราอยู่ตรงนี้เอามาใช้เป็นประโยชน์ในช่วงของวันนี้อ่ะก็ยังจะไม่ล้มเลิกใจอยากจะทำให้ถึงที่สุดแล้วก็อยากจะสานต่อกับคนรุ่นใหม่ถ่ายทอดความรู้ที่เรามีเพราะเราพอดีเราก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรา
1: ก็ห้องเสื้อพีก็มีชื่อมานานมากแล้วนะคะเกิดมาก็แบบรู้สึกจะได้ยินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าประพีแล้วก็ได้แบบมีโอกาสได้แบบไปเจอพี่ปุ๋ยด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบโอ้พี่ปุ๋ยนี่เขาได้รางวัลมาจากห้องเสื้อระพีนะก็จำติดมานะคะคัตติ้งที่เนี้ยแพทเทิร์นที่แตกต่างแล้วก็ที่สำคัญคือตอนวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนทำชุดไทยของระพีนี่นะแบบมันหลายขั้นตอนหลายซ้ำหลายซ้อนมากกว่าจะเสร็จมาหนึ่งตัวนี่ใช้เวลามากระพีถึงได้มีชื่อเสียงเพราะว่าความประณีตนะคะถ้าเกิดบอกใครว่าทำงานที่ระพีทุกคนก็โอ้แบบดีจังเลยแบบเก็บไว้นะอย่าแบบอย่าพลาดอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะใครๆก็รู้จักว่าลุงที่เป็นผู้ชายลุงยังโอ้ลุงดีใจด้วยนะที่หนูได้ทำงานที่ระพีคุณแม่ทุกคนที่บ้านเพื่อนก็แบบดีใจด้วยที่โอ้ระพีนะ
0: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: จากประสบการณ์ตั้งแต่ลืมตาดูโลกที่คุ้นเคยและอยู่ท่ามกลางกองเศษผ้าและแบบตัดเสื้อเธอเห็นทุกฝีก้าวบนถนนสายแฟชั่นและวันนี้นาฏยานครชัยจะมาให้ความรู้และประสบการณ์พร้อมกับการเติมความฝันให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานตัดเย็บและแฟชั่นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
3: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีความพิเศษมากๆเลยค่ะที่เราเนี่ยจะได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแฟชั่นนะคะจากห้องเสื้อระพีค่ะผู้เป็นปรมาจารย์ด้านแฟชั่นผ้าไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนาฏยานครชัยเจ้าของโรงเรียนห้องเสื้อระพีค่ะ
0: เดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนพี่นาฏยานครชัยนะคะเป็นทายาทลูกสาวของอาจารย์ลำยงบุญยรัตพันธ์ของโรงเรียนสอนตัดเสื้อระพีตั้งมาก็ประมาณเกือบ60ปีนะคะก็ทำเสื้อผ้านางงามแล้วก็พวกเสื้อผ้าให้ดาราแล้วก็บุคคลสำคัญสิ่งที่เราสัมผัสกับคุณแม่มาตลอดเสื้อผ้าต่างๆเราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังอ่ะจะทำยังไงให้เสื้อสวยแล้วก็ตัวเองเผอิญตัวเองก็เก็บกับเศษผ้าเก็บแคตตาล็อกตัวเองอินโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งมาทำงานตอนอายุ60พอเกษียณจากราชการแล้วถึงมาเริ่มต้นทำ 3-4 ปีตรงเนี้ยแต่เผอิญเส้นสายของระพีนี่เยอะมากละเอียดทำเสื้อมาแล้วแบบว่าทำไงให้คนที่ใส่ที่จะรูปร่างไม่สวยแต่เธอจะสวยขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอัลพอร์อย่างไม่ต้องมีเครื่องประดับอื่นเลยยืนออกมาปั๊บเนี่ยสวยเป๊ะก็จากที่ฟังคร่าวๆมาในความเป็นไปของระพีเนี่ยนะคะก็น้องๆนักศึกษามีอะไรสงสัยไหม
4: อยากทราบว่าแฟชั่นสมัยก่อนกับสมัยนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็อย่างแฟชั่นเนี่ยนะจากที่ดูมาเนี่ยแคตตาล็อก10ปี20ปี30ปีเนี่ยนะคะมันจะหมุนรอบเราก็ตามเทรนด์แฟชั่นตามสีตามอะไรที่มันกำลังฮิตแต่ลึกๆแล้วเนี่ยหนูกลับไปดูสิมันวนไปแคตตาล็อกไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยปกใหญ่ปกเล็กแต่หนูสิ่งสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราต้องทำแพทเทิร์น ทำไอ้โครงสร้างที่ทำให้เสื้อสวยอ่ะแล้วก็ทำแก้ไขยังไงที่คนใส่แล้วเนี่ยให้เขาสวยขึ้นมาได้ต้องมองดูแล้วให้มันบาลานซ์ใช่ไหมบนล่างนู่นนี่นั่นหรือว่าเราจะมีส่วนไหนที่ไม่สวยอย่างคนแก่ก็จะเริ่มย้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ใส่โชว์แขนอะไรที่เราเด่นตรงไหนก็พยายามให้ทำให้เขาเด่นตรงนั้น
4: การตัดเย็บในสมัยก่อนกับสมัยนี้แตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ก็ไม่ต่างจะเหมือนจะตอนนั้นก็คือว่าวัสดุที่เราจะมาเป็นประกอบกับเขาอะนะมันก็จะแปลเปลี่ยนตามสมัยนิยมใช่ไหมคะแต่หลักๆเนี่ยจะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะมีวัสดุอะไรที่มันทันสมัยหน่อยหรือว่าประหยัดรวดเร็วอย่างสมัยนู้นอย่างการปักอะไรพวกเนี้ยเราก็จะแฮนด์เมดปักเองเดี๋ยวนี้หนูไปซื้อผ้าก็ปักเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือสามารถผ้าปักจากต่างประเทศที่เป็นทั้งผืนแต่สมัยนู้นอ่ะเราต้องลูกไม้เนี่ยปักฉลุเองคือความแตกต่างคือความประณีตเนาะความสวยงามซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บเป็นคอลเลกชันอ่ะเครื่องจักรกับแฮนด์เมดมันช้าแต่มันสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจเลยทำนองเนี้ย
4: ค่ะอยากทราบว่าเคยไหมคะที่เวลาเราเอาแบบมาดูแล้วไม่สามารถตัดตามแบบนั้นได้ค่ะ
0: คือถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบบจากแคตตาล็อกจากแบบที่เขาเนี่ยแต่ถ้าบางทีจากดีไซเนอร์ที่เราวาดขึ้นมาอิมเมจิ้งมาเองเนี่ยก็ต้องดูว่าดีไซเนอร์นั้นน่ะวาดจากพื้นฐานของอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบที่เป็นแคตตาล็อกเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีก็ต้องมานั่งคุยกันหน่อยว่าความเป็นไปได้ของอันนี้มันคืออะไรเราต้องทำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีแต่ถ้าเป็นแบบสเก็ตที่แบบทึบๆออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็คนที่ดีไซน์เนี่ยไม่มีพื้นของการตัดเย็บมาก่อนก็จะค่อนข้างลำบากบางทีเราอิมเมจินนะว่าตรงนี้พาร์ทนี้จะเป็นตรงนี้นะแต่ว่ามันจะมายังไงอะเราก็ต้องมานั่งดูลองขึ้นหุ่นดูใช่ไหมคะ
3: ก็อยากให้คุณณัฏฐยานะคะช่วยคอมเมนต์เทคนิคการตัดเย็บของพวกเรานะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
0: ก็ก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเราจะให้ใครใส่นะคะใส่ไปไหนแล้วเราสมมติเราใส่ไปงานนั้นน่ะเราฐานะของเราน่ะเป็นเจ้าภาพเป็นแขกร่วมงานแล้วแขกที่มาน่ะหรือว่าใครประธานใหญ่ในงานให้มองสิ่งแวดล้อมนี้ก่อนเริ่มต้นเลยอายุของผู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้โมเดิร์นไปหน่อยโป๊ไปนิดนึงอันนี้ก็ชอบนะชอบอันนี้เห็นไหมแบบมีเทคนิคการเอามาใช้ที่จะให้กระโปรงมันพองแข็งอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวนี้ก็จะมีอะไรที่มาเติมแต่งอะไรเนี้ยเป็นเอาเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาใส่นะคะอันนี้พอหนูจับดูเงี้ยหนูรู้ไหมเงี้ยหนูมองดูก็รู้อย่างงี้ใช่ไหมเงี้ยเจ๊อย่างเงี้ยมันเหลือก็อย่างชุดราตรีเงี้ยมันก็จะมีโครงแต่นี่เพิ่นแบบของเราพอดีก็คิดว่าบางครั้งเนี้ยถ้าว่าใส่อย่างงี้ปั๊บเนี้ยอกไปทางนึงอกจริงอกปลอมมันคนละประเทศน่ะอย่างเงี้ยถ้าจะทำให้กระชับอาจจะเติมอันนี้เติมเหล็กเติมอะไรเนี่ยก็คงต้องทำให้มันอย่าแตกแยกกันก็อย่างของเราเนี่ยอันเนี้ยก็เลยมาไปยกดูจริงๆนี่คือโคลเซ็ตใช่ไหมคะตอนนี้พอเราลองเอาผ้ายกมาทำคือแบบ3-in-1ที่รัดรูปร่างด้วยถ้าไม่มีหน้าอกก็จะเติมให้อย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะอึมขึ้นมาทันทีเลยเราเอาผ้ายืดมาปนขึ้นมาหน่อยมันจะได้กระชับขึ้นเสื้อชั้นในองค์ประกอบข้างในมีส่วนสำคัญสมมติว่าเราเป็นคนหลังงอใช่ไหมคะถ้าเราใส่บราซีตัวเดียวเนี่ยเราก็ยังคงงอเนี่ยคุมก็จะออกนะแต่พอเราใส่นี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะกระชับขึ้นมาแล้วถ้าในชีวิตความเป็นจริงอาจจะใช้สีที่มันกลืนกันไปนี่เพิ่นแบบเห็นผ้ายกงามมากเสียดายโรงเรียนอื่นหรือว่าที่เขาสอนในปัจจุบันเนี่ยก็จะเน้นถึงเรื่องระบบอุตสาหกรรมอะทำเสื้อที่เพราะเราจะมาทำแบบแฮนด์เมดอย่างเงี้ยไม่เวิร์กละกว่าจะได้ลูกค้ามาแต่นี้เราก็ต้องเอาเหมือนกับพวกหนูเรียนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีเรื่องราวอื่นๆการออกแบบใช่ไหมคะทำกราฟิกทำดูเทนสีดูอะไรต่างๆที่ครูเรียนมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องเอามาใช้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยเห็นว่าเด็กส่วนมากแล้วเนี่ยที่เขาเรียนแฟชั่นดีไซน์มาแล้วสามารถดีไซน์ทำอะไรได้แต่ว่ามันขาดประสบการณ์เหมือนกับเทียบกับวงกลมเราแค่เป็นจุดศูนย์กลางเล็กๆจุดเดียวดำๆนั่นค่ะที่พวกเด็กๆจะต้องเอาไปให้รู้พอรู้แล้วรู้เลยแล้วคุณจะไปสร้างงานอื่นจะเอาความรู้อื่นเรื่องเทรนด์สีเอาอะไรมาใส่เข้าไปได้ให้ follow ให้ติดตามเทรนด์แฟชั่นนะคะอย่างพวกเว็บไซต์ของแบรนด์ดังๆมาเปรียบเทียบแล้วสมมติว่าเราทำงานออกมาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องสมมติเลยค่ะว่าเราจะถามขายให้ใครราคาเราเท่าไหร่เราจะยืนอยู่แข่งกับใครได้ส ถูกไหมคะคิดว่าเรียนขนาดนี้ไปได้แล้วนะ

0: แต่บางอย่างอะไรที่เราไปขาดหายก็มาเติมเต็ม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัตยานครชัยมากนะคะที่ได้ให้ความรู้แล้วก็เทคนิคประสบการณ์ด้านการตัดเย็บแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ

0: ก็ติดตามงานประกวดนางงามมาหลายๆเวทีนะคะซึ่งวันนี้ก็ได้ทราบว่าการประกวดนางงามส่วนหนึ่งนะคะของชุดประกวดเนี่ยได้มาจากห้องเสื้อละพีซึ่งทำให้ตัวหนูเองเนี่ยภูมิใจกับแบรนด์ห้องเสื้อละพีว่าได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลกค่ะจากที่ได้ฟังคุณณัฐยานะคะเล่ามาในการสอนนะคะก็ได้จากตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ก็ได้นำมาปรับใช้เกี่ยวกับเทนสีแล้วการรูปแบบการทำงานนะคะที่ได้ณัฐยาได้แนะนำมาค่ะ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ข้อมูลจากห้องเสื้อละพีเคยติดตามผลงานห้องเสื้ออยู่ครับเบื้องหลังของชุดนางงามต่างๆแล้วก็นิตยสารก็จะนำไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็การในการประกอบอาชีพประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์มากมายในการออกแบบชุดต่างๆว่าเราจะดีไซน์ชุดยังไงให้เหมาะกับคนที่สวมใส่คำนึงถึงรูปแบบของงานแขกของงานแล้วก็หาจุดเด่นจุดด้อยของตัวเราว่าเราเหมาะกับสิ่งแบบไหนให้เวลาใส่ออกมาใส่สวมใส่เสื้อออกมาให้ดูโดดเด่นมากที่สุดในงาน
2: ค่ะของผมเองนะคะก็ตอนที่ได้นางสาวไทยประจำปี2543ค่ะก็ได้มีโอกาสได้ใช้เสื้อผ้านะคะก็จะเป็นชุดราตรีแล้วก็ชุดไทยค่ะของห้องเสื้อระพีแล้วก็อีกโอกาสนึงที่เป็นโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตค่ะนั่นก็คือการได้เดินแบบต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ได้นำชุดไทยไปเดินแบบที่ประเทศจีนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นโอกาสครั้งหนึ่งที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าของระพีค่ะความโดดเด่นที่ทำให้ผู้คนชื่นชอบเสื้อผ้าของระพีก็คือนอกเหนือจากเป็นเสื้อผ้าที่จะทำให้นางงามทุกคนสวยแล้วเนี่ยนะคะแล้วแถมยังได้รับรางวัลประจำชาติด้วยเนี่ยนะคะเครื่องแต่งกายประจำชาติเสื้อผ้าของระพีมีความโดดเด่นตรงคัตติ้งค่ะตรงรูปแบบแพทเทิร์นของเขาที่จะทำให้ผู้สวมใส่มีบุคลิกและลักษณะที่สวยแล้วก็สง่ามากขึ้นรวมถึงทำให้รูปร่างดูดีขึ้นนะคะแล้วก็การปักที่ไม่ธรรมดาลวดลายที่วิจิตรมากๆใช้คำว่าวิจิตรได้เลยนะคะแม้ว่าจะเป็นชุดราตรีก็ตามแต่เป็นชุดราตรีที่ใส่แล้วทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสง่างามมาก
3: กว่า60ปีแห่งการบรรจงสร้างสรรค์ความสง่างามเรียบหรูผ่านชุดราตรีทุกลายเส้นของการออกแบบทุกฝีเข็มที่ตัดเย็บสร้างความสำเร็จและความภาคภูมิใจมานับไม่ถ้วนแม้ในวันนี้อาจารย์ลำยง
4: บุญยรัตพันธ์
3: จะจากไปแล้วแต่ห้องเสื้อระดับตำนานสัญลักษณ์ของงานฝีมืออันปราณีต
4: จะยังคงอยู่
3: คู่แฟชั่นไทยตลอดไปห้องเสื้อระพี
5: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองเลี้ยงชีพคือเ

ต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2ถึง 15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่2ถึง 15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ 1,700,000 บาทต่างกันตั้ง 5,500,000 บาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของเราดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเมนูอาหารอร่อยๆที่คุณผู้ชมสามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาระวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอนะคะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคอะไรกันเอ่ยคุณหมอคะ
2: โรคเบาหวานค่ะ
0: โรคเบาหวานนี่จริงๆแล้วก็ถือเป็นโรคยอดฮิตโรคหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่คนไทยแล้วก็คนบนโลกของเราเป็นกันเยอะเลยสถิติสูงไหมคะสำหรับโรคนี้
2: ใช่ค่ะก็สถิติของโรคเบาหวานนะคะในปี2015ก็คือเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้นะคะคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยประมาณ415ล้านคน
0: อู้สูงมากค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เดี๋ยว อีกหลายปีข้างหน้าอีก25ปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น642ล้านคนเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นการประเมินล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะประเมินล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: แล้วสถิติของคนไทยมีสูงไหมคะที่เป็นโรคเบาหวานนะคะ
2: คนไทยเนี่ยก็จะประมาณ1ใน11คนค่ะที่เป็นเบาหวานหรือจะให้ดูสถิติเนี่ยก็จะประมาณ 8.9% จากการสำรวจเมื่อ2ปีก่อน
0: ค่ะซึ่งโรคเบาหวานเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วช่วงอายุวัยที่เป็นกันเยอะมากที่สุดจะอยู่ในช่วงอายุวัยไหนคะ
2: จริงๆความเสี่ยงก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปอะค่ะแต่ว่าช่วงที่เริ่มเป็นเบาหวานกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในช่วงประมาณสัก50ปี60ปีแถวๆนั้นนะคะก
0: ็
2: จะเริ่มเยอะขึ้นค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เฉพาะผู้ใหญ่นะคะเป็นในเด็กก็ได้นะคะงั้นเบาหวานเนี่ยมันจะมีหลายประเภทค่ะเป็นเบาหวานชนิดที่1ชอบเป็นในเด็กนะคะแล้วก็เบาหวานชนิดที่2ชอบเป็นในผู้ใหญ่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใหญ่ก็เป็นเบาหวานชนิดที่1ก็ได
0: ้ค่ะ
2: หรือเด็กเป็นเบาหวานชนิดที่2ก็ได้เงี้ยค่ะ
0: ซึ่ง2ชนิดนี้ไม่เหมือนกันเหรอคะ
2: ไม่เหมือนกันค่ะเบาหวานชนิดที่1เนี่ยตันผลิตอินซูลินแทบจะไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรักษาด้วยการฉีดยาที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินเนี่ยเคยได้ยินไหมคะ
0: ค่ะเคยได้ยินค่ะ
2: อินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวยาที่พาน้ำตาลกลับเข้าไปในเซลล์ด้วยความที่เขาไม่สามารถจะเอาน้ำตาลไปใช้ได้เพราะเขาไม่มีอินซูลินในเบาหวานชนิดที่1เนี่ยนะคะก็จะทำให้เลือดเป็นกรดถ้าขาดอินซูลินขึ้นมาก็จะมีอาการหอบเหนื่อยอะค่ะบางทีเราอาจจะเคยเห็นในหนังที่แบบโอ้ลืมเอาอินซูลินมาคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่1ลืมเอาอินซูลินมาแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย
0: หอบเหนื่อย
2: ค่ะจะต้องเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยค่ะค่ะก็เลยรีบฉีดอินซูลินแล้วก็รอดมา
0: ค่ะใช่ใช่อันนี้เคยเห็นในหนังเยอะเลย
2: แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองกันคืออัตราส่วนของเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยจะเยอะกว่าชนิดที่หนึ่งค่ะเบาหวานชนิดที่สองเนี่ยก็เกิดจากดื้อต่ออินซูลินค่ะก็คือมีอินซูลินแต่เอาอินซูลินไปใช้ไม่ค่อยได้
0: หมายถึงมีในร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่และร่างกายมีอินซูลินแต่ว่ามันดื้อก็คือว่าอินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีเท่าปกติประมาณนั้นนะคะเน
0: ี่
2: ยอันนี้เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่เป็นกัน
0: ก็คือแบบที่สองแล้วสาเหตุจากการที่เป็นโรคเบาหวานจริงๆแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรอะคะ
2: ถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือจากการที่ตับอ่อนไม่ทำงานอินซูลินไม่มีชนิดที่สองก็คือดื้อต่ออินซูลินนี้คนไหนบ้างที่จะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็เช่นคนอ้วน คนอายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมหลายๆโรคค่ะจริงๆเบาหวานมีชนิดอื่นด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: เช่นเบาหวานในคนตั้งครรภ
0: ์
2: คนท้องเนี่ยค่ะสามารถจะเป็นเบาหวานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก่อนท้องเนี่ยอ้วนอยู่ก่อนแล้วก็หรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วท้องตอนอายุมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสเป็นเบาหวาน

0: ขณะตั้งครรภ์ได้แต่ส่วนมากพอหลังคลอดแล้วเนี่ยก็จะหายค่ะ
1: แล้วลักษณะของอาการของโรคเนี่ยค่ะจะมีลักษณะยังไงบ้างเอ่ย
0: โรคเบาหวานใช่ไหมคะอันนี้เราพูดโดยทั่วไปก่อนเนา
1: ะ
0: โรคเบาหวานจะมีอาการเช่นปัสสาวะบ่อยหิวน้ำเก่งอ่อนเพลียน้ำหนักลดค
1: ่
0: ะกินเก่งแต่ว่าน้ำหนักลด
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้รวมถึงคนอ้วนที่กินเก่งอยู่แล้วด้วย
0: คนอ้วนกินเก่งแต่

0: ที่จะเกิดโรคเบาหวานนะคะก็เช่นคนอายุมากกว่า35นะคะหรือว่าคนที่มีโรคร่วมเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยค่ะโรคคนที่มีอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับชอบมาด้วยกันค่ะ
1: คนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มาเป็นเบาหวานด้วยหรอ
0: ใช่ค่ะหรือว่าคนที่ความดันโลหิตสูง
1: ค
0: นที่อ้วน
1: ค
0: ่ะหรือคนที่มีไขมันผิดปกติเช่นเขาเรียกไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงหรือไขมันร่วมกับไขมันตัวดี HDL ต่ำเนี่ยค่ะหรือว่าผู้หญิงที่ เขาเรียกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ก็คือว่าประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมาบางเดือนไม่มาแล้วก็จะเห็นว่ามีหนวดเล็กๆคือแบบเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็เป็นโรคลักษณะของถุงน้ำรังไข่ค่ะแล้วก็กลุ่มคนที่ทานยาบางอย่างเช่นสเตียรอยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้หรือว่าคนที่ทานยาทางด้านจิตเวชบางอย่างนะคะก็จะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได
1: ้แล้วเราจะทราบได้ไงคะว่าเราเริ่มที่จะมีโอกาสหรือว่าเข้าไปสุ่มเสี่ยงอยู่ในการเป็นโรคเบาหวานนะคะจะต้องสังเกตตัวเองยังไงบ้างเอ่ย
0: ถ้าหากว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมคะ
1: โ
0: อหมอขอแนะนำเว็บไซต์เลยก็จะมีหนึ่งเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานค่ะนี่ก็จะมีนี่นะคะก็จะมีเว็บไซต์ของสมาคมเบาหวานเขาก็จะมีการประเมินอาการเกิดเบาหวานด้วยค่ะลองกด Google ไปดูนะคะก็จะมีเขียนว่าประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวานนี่นี่เลยค่ะลองกดดูแล้วก็จะรู้ว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดเบาหวานได้หรือเปล่า
1: คือจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็จะเป็นการประเมินว่าจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นไหมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งมีเว็บไซต์เดียวใช่ไหมคะ
0: จริงๆเว็บไซต์ต่างประเทศก็มีค่ะหรือว่าบางโรงพยาบาลก็ใช้แบบประเมินเดียวกันนะคะคือเขาจะไปทำในคอมพิวเตอร์แล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเลขค่ะ
1: แล้ว นอกจากการที่เราจะประเมินตัวเองผ่านเว็บไซต์หรือว่าไปกรอกข้อมูลแล้วเนี่ยจะมีการสังเกตตัวเองยังไงเป็นพิเศษไหมคะว่าถ้าสมมติไม่อ้วนแต่ว่าน้ำหนักลดแต่ก็บุคลิกอื่นอย่างเงี้ยค่ะที
0: ่คือมีอาการของโรคเบาหวานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามีดำๆที่คอค่ะนี่จะให้ดู
1: อ๋ออันนี้ไม่ได้เกิดจากว่าไม่ได้อาบน้ำใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะลักษณะเหมือนขี้ใครนะคะแต่ว่าขัดไม่ออกนะคะอันนี้ก็แม้ว่าจะถูยังไงก็ไม่ออกค่ะจะทำให้มันหายก็คือว่าลดความอ้วนค่ะ
1: ค่ะอันนี้ซึ่งจะพบบ่อยกับคนที่มีน้ำหนักเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นที่ตรงที่คอ
0: ที่คอหรือว่าที่รักแร้
1: ค
0: ่ะเขาเรียกว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลิน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อ๋อที่คุณหมอว่าเป็นแบบที่2ก็ส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่
0: ค่ะใช่
1: ค
0: ่ะจะเจอภาวะดื้อต่ออินซูลินค่ะ
1: แล้วคือถ้าน้ำหนักเขาลดลงหมายถึงว่าเขาก็ต้องรักษาตัวแล้วก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายแล้วลักษณะตรงที่เป็นคอดำๆตรงนี้ก็จะหายไป
0: ก็จะหายไปใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: จะดีขึ้นหรือหายไป
1: ดีขึ้นอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะหาย
0: อาจจะไม่หายเพราะว่าลดมาแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่ะแล้วหลังจากที่คุณหมอทราบแล้วว่าคนไข้เนี่ยค่ะเป็นโรคเบาหวานจะมีวิธีขั้นตอนการรักษาอย่างไรบ้างคะ
0: ขั้นตอนการรักษาใช่ไหมคะเอาป้องกันกันไหมคะ
1: ได้รักษาวิธีการรักษาก่อนก็ได
0: ้ได้ค่ะวิธีการรักษาอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือต้องทราบก่อนว่าเบาหวานเนี่ยเป็นแล้วมันไม่ได้หายนะคะ
1: ไม่ได้หายขาดใช่
0: ไหมคะไม่ได้หายขาดยกเว้นเป็นเบาหวานจากโรคอื่นๆเช่นอย่างเบาหวานขณะตั้งครรภ์พอคลอดแล้วก็จะหายหรือว่ากินสเตียรอยด์แล้วเป็นเบาหวานอันนั้นหยุดสเตียรอยด์ก็อาจจะหายได้นะคะหรือเป็นเบาหวานที่เกิดร่วมกับโรคบางอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษอันนั้นอาจจะหายได้แต่โดยทั่วไปถ้าเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยไม่ได้หายยกเว้นถ้าเบาหวานชนิดที่2ที่อ้วนมากๆแล้วก็เราผอมลงคุมอาหารดีมากอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะทีนี้พอเราทราบแล้วว่าเราเป็นเบาหวานเราก็ต้องติดตามหาหมออย่างสม่ำเสมอนะคะอย่าไปซื้อยากินเองการรักษาเบาหวานเนี่ยไม่ใช่แค่กินยานะคะจริงๆแล้วอาจจะถ้าน้ำตาลสูงไม่มากก็แค่คุมอาหารก่อนได
1: ้
0: คุมอาหารก็คือหลีกเลี่ยงพวกอาหารหวานอาหารข้าวแป้ง
1: นะ
0: คะอะไรที่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักถ้าอ้วนหรือว่าน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าน้ำตาลสูง
1: ค
0: ุมด้วยอาหารและปรับพฤติกรรมไม่ได้ก็จะต้องกินยาการกินยาเนี้ยก็ต้องกินอย่างสม่ำเสมอค่ะทีนี้การรักษาเบาหวานเนี้ยไม่ใช่แค่การรักษาน้ำตาลอย่างเดียวมันจะต้องรักษาหลายอย่างด้วยเช่นรักษาความดันนะคะความดันโลหิตสูงกับเบาหวานเนี้ยชอบมาด้วยกัน
1: ฉะนั้นของคู่กันเลย
0: ใช่คู่กันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะต้องให้มีความดันโลหิตน้อยกว่า 140-90 คือจะต้องควบคุมได้อันที่2ไขมันสูงก็จะต้อง

0: หวานเนี่ยจะเอาไขมันในเลือดน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดที่ขาตีบอย่างเงี้ยค่ะงั้นก็จะต้องเอาให้ไขมันเนี่ยมันลดต่ำลงมาค่ะแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ค่ะก็จะทำให้ลดโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็จะต้องติดตามหาหมอเป็นประจำเพราะว่าจะต้องคอยดูว่ามีเบาหวานขึ้นจอตาไหมหวานลงไตไหมเบาหวานลงเส้นประสาทไหมค่ะ
1: คือเบาหวานเนี่ยสามารถกระจายไปสู่การเป็นเบาหวานสามารถกระจายไปสู่ส่วนอื่นได้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นภาวะแทรกซ้อนของการที่น้ำตาลสูงมานานๆค่ะถ้าน้ำตาลสูงนานๆเนี่ยก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาได้ทีนี้จุดสำคัญของเบาหวานขึ้นตาเนี่ยคือบางทีไม่มีอาการทำให้เรารู้สึกตัวว่าคือเราไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วนะอะไรเงี้ยช่วงแรกๆไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เป็นเยอะแล้วแล้วก็ตามองไม่เห็นแล้วอย่างนั้นนะคะ
1: อ๋อคือเบาหวานขึ้นตานี่จะไม่มีการอาการบ่งบอกอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นไม่มากจะไม่มีอาการเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นมากจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงอะคะ
0: เช่นตามัวหรือบางทีมีจอประสาทตาลอกก็จะเห็นเหมือนแป๊บๆเหมือนฟ้าผ่าค
1: ่
0: ะหรือบางทีเห็นเป็นเหมือนฝุ่นดำๆลอยอยู่ในตาค่ะนี่ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานจะต้องตรวจตาโดยคุณหมอจักษุแพทย์ค่ะเขาจะขยายม่านตาหรือว่าถ่ายรูปที่จอตาเพื่อที่จะดูว่ามีเบาหวานขึ้นตาไหมถ้าหากว่าเบาหวานขึ้นตาไม่มากเขาก็จะติดตามการรักษาดูก่อนแต่ถ้าเบาหวานขึ้นตาเริ่มเป็นเยอะก็จะมีการยิงเลเซอร์ที่ตาหรือว่าฉีดยาเข้าไปในตาเพื่อที่จะให้เบาหวานขึ้นตาเนี่ย
1: หาย
0: ดีขึ้น
1: ถ้าเป็นเบาหวานขึ้นตานี่สามารถหายได้ใช่ไหมคะ
0: สามารถดีขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้เช่นกัน
0: ถ้าหากว่าไม่คุมคือน้ำตาลสูงอยู่ตลอดหรือว่าไม่ได้รักษาด้วยยิงเลเซอร์หรือว่าฉีดยาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเรื่อยๆอะค่ะก็จะตามมัว
1: ค่ะแล้วคุณหมอจะสามารถหาเขาเรียกว่าอาการที่จะเป็นนะคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคเบาหวานจากอะไรอะคะจากการเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์อะคะโรคเบาหวาน
0: ทราบได้ยังไงว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมคะก็จากการเจาะเลือดค่ะถ้าหากว่าคนปกติน้ำตาลควรจะเท่าไหร่ทายดูไหมคะ
1: อันนี้ไม่แน่ใจเพราะรู้สึกตัวเองผอมก็เลย
0: ไม่เคยได้ตรวจใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าคนปกติเนี่ยถ้างดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะก็น้ำตาลควรจะต้องน้อยกว่า100ถ้าหากว่าน้ำตาลอยู่ในช่วง100ถึง125ก็เรียกว่าเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานแฝงแปลว่าน้ำตาลขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นเบาหวานถ้าหากว่าน้ำตาลเกิน126อย่างน้อย2ครั้งก็เรียกว่าเข้าข่ายเบาหวานแล้วค่ะ
1: ซึ่งคือก่อนตรวจอะค่ะจะต้องมีการอดอาหารหรือเปล่าคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะอดอาหารประมาณ8ชั่วโมงแล้วค่อยมาเจาะเลือดค่ะ
1: เจาะเลือดซึ่งทุกครั้งที่บางคนอะค่ะจะมีการตรวจเลือดประจำปีละครั้งอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการตรวจเบาหวานเจาะเลือดตรวจเบาหวานด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยนะคะเกณฑ์คือเอามากกว่า200ถ้าหากว่าน้ำตาลหลังอาหารไปแล้วมากกว่าเท่ากับ200ร่วมกับมีอาการของเบาหวานนะคะกินเก่งหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นอาการของเบาหวานก็ถือว่าวินิจฉัยโรคเบาหวานได
1: ้แล้วจำเป็นไหมคะที่คนอ้วนนะคะจะต้องเป็นโรคเบาหวานทุกคน
0: ไม่จำเป็นค่ะถ้าหากว่าคนอ้วนในช่วงแรกๆเนี่ยแล้วเขายังมีทำกิจกรรมทำอะไรเดินไปเดินมาหรือออกกำลังกายเนี่ยค่ะโอกาสเป็นเบาหวานก็น้อยลง
1: ค่ะ
0: แต่เพียงแต่ว่าความอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดคือไม่ใช่ว่าทุกคนที่อ้วนจะต้องเป็นทุกคนอะไรเงี้ยขึ้นกับกิจวัตรประจำวันที่เขาทำด้วยนะคะถ้าแบบมีการออกแรงคือไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะนั่งอยู่กับที
1: ่มีการเคลื่อนไหว
0: บ้างอะไรเงี้ยค่ะหรือได้ออกกำลังกายบ้างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได
1: ้แต่หลายคนบอกว่าคนที่กินของหวานๆเช่นขนมหวานน้ำหวานเนี่ยค่ะจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงมากอันนี้จริงหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถ้าหากว่าทานของหวานมากๆนะคะดื่มน้ำหวานมากๆน้ำอัดลมเงี้ยก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อเบาหวานได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: น้ำอัดลมก็มีผลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงอะค่ะจะเป็นนอกจากน้ำหวานน้ำอัดลมแล้วก็ของหวานจะมีประเภทอย่างอื่นที่เราควรหลีกเลี่ยงไหมคะ
0: พวกที่แป้งเยอะๆอะค่ะแบบเค้กคุกกี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีทั้ง
1: วิปครีมอย่างเงี้ย
0: อันนั้นไขมันก็จะทำให้อ้วน

0: ค่ะค่ะค่ะ
1: วิปครีมนี่ไขมันเยอะเลยค่ะ
0: แล้วลักษณะการออกกำลังกายอะค่ะหลังจากที่ถ้าสมมติสำหรับคนอ้วนไม่อยากเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานจะต้องมีการออกกำลังกายมากกว่าคนที่ผอมหรือหุ่นดีเป็นพิเศษไหมคะ
2: คืออย่างนี้ค่ะถ้าคนอ้วนที่จะป้องกันโรคเบาหวานการป้องกันโรคเบาหวานนะคะอันที่หนึ่งก็คือคุมอาหารอย่ากินหวานใช่ไหมคะอันที่สองลดความอ้วนจริงๆลดความอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าลดจาก100กิโลเหลือ 40-50 โลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือค่อยๆลดจากตอนแรกเนี่ย 5-7% ของตั้งต้นถ้าทำได้ก็ลดลงมาเป็น 10% อย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักลดประมาณ 7% เนี่ยก็สามารถจะลดโอกาสเกิดเบาหวานได้แล้วก็มีการศึกษาว่าถ้าหากว่าลดน้ำหนักประมาณ 7% แล้วก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห
0: ์
2: ก็สามารถจะลดการเป็นเบาหวานได้ตั้งประมาณ 50% เลยนะคะ
0: ครึ่งเลย
2: เทียบกับไม่ลดนะคะทีนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็เช่นเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะสมมติว่าอาทิตย์นึงมี7วันใช่ไหมคะก็ควรจะออกประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็แบ่งกันไปเฉลี่ยยังไงก็ได้แต่ไม่ควรจะมีวันไหนที่หยุดออกกำลังกายเกิน2วันติดกันนะคะนะคะทีนี้ออกกำลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยก็ออกให้พอคือตอนแรกๆถ้าเราไม่ชินไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วไปออกเลยเนี่ยก็ค่อยๆออกกำลังกายเพิ่มเวลาขึ้นทีละนิดคือไม่ต้องหักโหมนะคะเดี๋ยวจะ
0: ไม่ไหว
2: หยุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาจจะ10นาที15นาทีก่อนค่อยๆเพิ่มจนเป็นครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็ออกจนกระทั่งที่แบบร้องเพลงไม่ได้แต่พอพูดได้บ้างน
0: ะ
2: คะเขาเรียกว่าระดับปานกลาง
0: ค่ะ
2: ให้หัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นมานิดนึงค่ะอันนี้ก็จะมีผลดีกับสุขภาพนอกจากนี้การถ้าอายุเยอะหน่อยการออกกำลังกายที่เป็นแบบโยคะอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้หรือว่าลำมวยจีนเงี้ยค่ะก็ช่วยเรื่องการทรงตัวนะคะจะได้ไม่ค่อยล้ม
0: อยากให้คุณหมอค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่บางทีเลือกทานอาหารเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เลือกที่จะรับประโยชน์จากอาหารว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือว่าเลือกอาหารยังไงให้ถูกกับการทานในปริมาณของแต่ละวันที่ร่างกายเราควรจะได้รับอะค่ะ
2: ก็ง่ายๆก็คือมีสูตรว่าลดหวานมันเค็มลดเป็นรอดอลดนะคะไม่ใช่ว่ากินรสสรสไม่ใช่นะคะต้องเป็นรสหวานมันเค็มนะคะทีนี้มีสูตรก็คือ661หวานน้ำตาลเนี่ยไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันหกแรก6ที่2น้ำมันไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วก็เค็มเกลือก็ไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาต่อวันประมาณนั้นค่ะ
0: อันนี้เป็นสูตรเลย
2: สูตร661
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโรคเบาหวานนะคะก็เกิดจากอาหารของหวานนะคะเป็นสิ่งสำคัญซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางทีก็เลือกรับประทานโดยที่ลืมคำนึงถึงผลที่จะตามมานะคะดังนั้นถ้าใครที่ทานของหวานเลยลืมคำนึงถึงนะคะก็ลดลงหน่อยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพาพรธาราวณิชผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังเป็นท่าไหนนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้เราจะมาออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวานกันค่ะสำหรับท่าแรกนะคะเราจะเริ่มจากการนั่งเก้าอี้หลังตรงไม่พิงพนักนะคะมือทั้งสองข้างจับบริเวณเก้าอี้ไว้ค่ะยื่นเท้ามาข้างหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะยกส้นเท้าขึ้นค้างไว้จากนั้นจิกปลายเท้าลง10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 910จากนั้นวางเท้าลงค่ะสำหรับท่าที่2นะคะจะเป็นการกระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะ10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ท่าที่3นะคะเราจะหมุนเท้าเป็นวงกลมค่ะ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะเราจะยกขาขึ้นพร้อมกับถีบปลายเท้าลงค่ะทำ10ครั้งนะคะยกขึ้นถีบปลายเท้าลงค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าครั้งสุดท้ายนะคะ10ในผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาจจะมีอาการชาบริเวณเท้าเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินนะคะควรสวมรองเท้าไว้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันสิ่งอันตรายที่จะมาทำให้เท้าเราเป็นแผลค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูวันนี้ของเราก็คือเป็นเมนูลาบไข่ขาวเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนผสมกันเลยนะคะ

ันนี้เราจะเริ่มจากการเตรียมไข่ขาวก่อนนะคะไข่ขาววิธีการเตรียมก็ง่ายๆนะคะเราก็ใช้ไข่ขาวเนี่ยผสมน้ำลงไปสัก2ช้อนนะคะตีให้เข้ากันแล้วก็นำไปนึ่งไฟแรงเพื่อให้ไข่มันสุกนะคะอันนี้ก็เป็นไข่ขาวที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะแบบนี้เราก็จะหั่นนะคะหั่นอย่าเล็กมากไปเพราะว่าเดี๋ยวไข่มันจะเละนะคะเราหั่นเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใช้เห็ดฟางลวกนะคะเห็ดฟางเนี่ยเราจะต้องลวกทั้งหัวแล้วก็ค่อยเอามาหั่นนะคะเราก็หั่นผ่าครึ่งแล้วก็มาเตรียมมะเขือเทศนะคะถ้าเราใช้มะเขือเทศผลใหญ่เราก็อาจจะมาหั่นครึ่งแล้วก็เอาเม็ดเอาแต่เม็ดเอาแต่ไส้ออกไปซะเราใช้แต่เนื้อนะจะได้ไม่เละแต่ท่านี้เราใช้เป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะเดี๋ยวเราจะซอยหอมแดงในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงทำให้คนเป็นหวัดง่ายนะหรือคนเป็นภูมิแพ้เขาก็สามารถใช้หอมแดงใส่ในอาหารทานเพื่อช่วยป้องกันได้นะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเอาไว้ให้พร้อมซะก่อนนะคะแล้วเราก็มาทำลาบคลุกให้เข้ากันแป๊บเดียวเองนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการคลุกเลยนะคะเราก็เริ่มจากนำไข่ขาวที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไปนะคะเขี่ยให้มันแยกออกจากกันนะคะแล้วก็ใส่เห็ดฟางนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเข้าพอให้มันแค่เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะนะคะตามด้วยมะเขือเทศนะคะเราก็ใส่พอมีสีสันไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะอันนี้เราก็ปรุงนะคะโดยใช้น้ำปลานะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวโดยปกติเนี่ยอาหารที่เป็นประเภทยำหรือประเภทลาบเนี่ยเราจะใช้น้ำปลากับมะนาวค่อนข้างจะเท่าๆกันแล้วก็โรยข้าวคั่วนะคะวิธีการเตรียมข้าวคั่วเนี่ยเราต้องการให้ความหอมในข้าวคั่วเพิ่มขึ้นขณะที่เราคั่วข้าวนะคะเราอาจจะใช้ข่าใบมะกรูดนะฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็คั่วไปพร้อมกันกับข้าวเลยจะทำให้ข้าวคั่วเรามีความหอมมากขึ้นเราก็ใช้ข้าวคั่วใส่ลงไปพอประมาณนะคะเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกนะคะถ้าชอบทานเผ็ดมากก็

0: ใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะแล้วก็นะใส่ผักชีฝรั่งนิดนึงแล้วก็ต้นหอมซอยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเราเด็ดเป็นใบเอาไว้นะคะเราก็คุ้ยเข้ากันแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะสำหรับเมนูของเราวันนี้นะคะก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นโปรตีนที่หาง่ายมากแล้วก็ราคาถูกนะคะแล้วก็เป็นโปรตีนที่ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะสำหรับเหมาะสำหรับคนที่อยากลดความอ้วนก็สามารถที่จะทานอาหารจานนี้ได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นผู้ชมก็คอยติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันบุ๋มบุพพานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่เลยที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเวี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับมันเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนําให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ
1: ต้นโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามไม่เหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อคอรหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

0: ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันมีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยกันบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหามาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะคะบอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมหนึ่งก็ต้องมีคนที่คอนแคบแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
2: ครับ
1: ให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็ต้องมีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวนึงชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นมาได้เป็นทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: まり。
1: มันมีหลายอย่างหนึ่งแผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันในทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าสี่คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรานะครับ

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงคงไผ่แต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นนี่สอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกำลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ปีถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิต

0: ก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกําลังกายก็ช่วยลดน้ําหนักได้ช่วยคุมน้ําหนักได้ช่วยคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่มั้ยครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนไปทําการปลูกต้นไม้กลางแจ้งอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ําได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ําไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ําอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้ครับซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทําสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
0: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกอันนึงก็คืออาจจะแนะนําในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับ
1: คร
0: ับ โดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสําหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่มั้ยครับ
0: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับถ้าจะจําง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนําว่าให้ไปฉีดกระตุ้นภูมิบาดทะยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทํากิจกรรมอะไรที่ใช้แรงหรือต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราได้ถ้ามีการวางแผนที่ดีผู้สูงวัยเหล่านั้นก็จะสามารถที่จะทํากิจกรรมเหล่านั้นได้ด้วยความปลอดภัยและด้วยความสุขด้วย

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดีทั้งบวกทั้งลบไปสู่คนรุ่นหลังนะครับหมายความว่าเมื่อเขามาเห็นต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ดินอย่างนี้ก็ปลูกได้การรับเอาความรู้ไปเนี่ยไปปฏิบัติไม่ใช่มารู้เฉยๆแล้วก็นิ่งเราเชื่อว่าบางเกร็ดบางความรู้นะครับมันเป็นประโยชน์ที่ถ้าเขาได้มาเห็นมันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างดีแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรไว้เลยทุกอย่างก็จะเลือนสลายไปทุกอย่างก็จะหายไปในกองเพลิงเมื่อผมตายผมต้องไม่ตายหมายความว่าประสบการณ์และองค์ความรู้จะต้องทำรงอยู่ให้เป็นอนุสรณ์ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพื้นแผ่นดินให้กับคนและอนุชนรุ่นหลังตลอดไปครับ
1: ครับ
0: วันก่อนท่านก็เอาใส่ถุงดินย้อมปุ๋ยไปเป็นสีดินแล้วก็เป็นสีหนึ่งของผ้าไหมสีสะเกดด้วยการปลูกกระท้อนร้อยต้นเนี่ยถ้าไม่บ้าก็เมาแต่ตอนนั้นน่าจะเมาเพราะว่ากระท้อนนี่เป็นผลไม้ที่ต้องห่อทุกลูกเขาจึงเรียกกระท้อนห่อการห่อกระท้อนที่ถูกต้องจะต้องห่อด้วยใบตองแห้งใบตองกล้วยแห้งไม่ใช่ถุงพลาสติกหรือไม่ใช่กระดาษเพราะว่าเราต้องห่อ3ชั้นแล้วก็ปลูกเอาไว้เผื่อแบ่งปันทีนี้มหาดอยู่ในมือเนี่ยเป็นมหาดที่ลูกใหญ่แล้วก็หวาน
2: ก็จากการที่ได้มาเรียนรู้กับท่านด็อกเตอร์นะครับก็มันทำให้ผมเปลี่ยนแนวคิดหลายๆอย่างครับอย่างเช่นการทำเกษตรผสมผสานการปลูกป่าอย่างที่ด็อกเตอร์ทำครับมันทำให้เรารู้ว่าจากมือท่านแบบ2มือเล็กๆของท่านนะครับกับพื้นที่200ไร่เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้โดยการแบบใช้การแบบลงมือทำในทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอครับมันทำให้เราได้เห็นว่าการลงมือทำอย่างจริงจังมันสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด็อกเตอร์ท่านได้ส่งมอบแล้วก็ได้ให้คำตอบในทุกๆอย่างที่สวนแห่งนี้เอาไว้ให้พวกเราว่าเวลาที่เราเดินตามท่านเราจะได้พบเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้เลยว่าด็อกเตอร์ท่านสุดยอดจริงๆครับสมที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับ
3: สิ่งที่ลุงหมายทำต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นด้วยมือของตัวเองเนี่ยตอนนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่เห็นลุงหมายทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอยากทำบ้างคนรุ่นใหม่ก็หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการปลูกต้นไม้เลยครับคุณหมอ
4: คิดว่าสิ่งนี้ครับมันคือการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรุ่นหลังครับในแต่ละช่วงวัยมันมีความแตกต่างกันมากเลยครับ
3: ครับ
4: การที่เราจะเข้าใจในแต่ละช่วงวัยอะครับการที่ลุงหมายยังมีการปลูกต้นไม้อยู่ต่อเนื่องและมีการส่งต่อคุณค่าเนี่ยครับก็ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจ

0: ผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยสังคมเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุเองมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่า
1: เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนเนี่ยปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

ไหมอย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการชักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่2เร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วๆหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่

0: ก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูเป็นของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ว่าฝ่ายชู้ชกแกเหลียวแลมานะไม่เห็นสองนัดดานะมาหลบหนีหายจึงผู้ตัดทอนะเป็นข้ออภิปรายว่าเป็นเหตุฉะไหนนะไม่เหมือนเขาลือว่าชาวโลกนะเขาลือนกกันมาแต่ก่อนว่าองค์พระเวทสันดรนั้นนะเป็นคนซื่อให้ทานช้างต้นนะฝูงคนล่วงลือพระองค์นี้หรือก็หมายพระผู้ที่ญาณว่าเห็นจะไม่จริงเสียแล้วและเจ้าไม่เหมือนเขาเล่านะผู้จากล่าวขานแค่สองลูกน้อยก็ยังไม่ปล่อยเป็นทานเมื่อกี้พูดกันนะจะว่าอย่าง

ภามทาวนันนานาวะมายาเป็นรายนาวะทรงชุ่มงามนี่ฉันจันตามเอามาให้นาวะแล้วเสด็จไปยะที่ลิมามันนานาจึงเห็นรอยเท้านาของลูกลักลูกนี้ฉลาดนักนักนานว่าถอยหลังลงสะวางพึ่งคงคานี่ชาลีกันหาขึ้นมาเป็นท่า

ร้องเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกเรียกแม่กันหาพ่อชาลีจะเอาอย่ามัวชาที่อยู่ใหญ่เล่าปล่อยปล่อยหายไอ้พามเท้ามันมาตัดพ่อนี่เจ้าอย่ามัวลีลอที่เจ้ากันหาชาลีองค์พระผู้มีจึงมีคดีร้องเรียกเป็นทำนองยานาวาเรียกบุตร

เรเจ้าก็เกิดในมงกุฎเกศกรุงศรีวิลาสใหญ่นอพ่อไม่องอาจยอมย่อท้อทิ้งพระบิดาพามาจุงจับยาบชานิจ้าเห็นชอบอยู่แล้วนาพ่อตายจ้าเราก็เป็นขัตติยะมาให้สมุติวงวินแต่สุดกันศาสตร์ไม่มีใครจะมาขอตัดตีนเตียนเลย

ใครที่จะข้ามได้เปรียบเสมือนหนึ่งลำพาวรำได้ของพานเน็ตถึงแกนตกแต่งต่อติดเป็นกังวานประกอบประกับกระดานตอกตึงตะปูตะปียิ่งกลึงกระชับชิดพืชเหล็กตีติดตอกมัน

งระยางแยงอยู่มันคงปากทวนทงอยู่เลี้ยวเลี้ยวทงสังขาปิวสัมบาดฝ่ายอันนายช่างจำลองจำหลักลายลายลายลายคายคำรูปศาสตร์กลาดแทนสีสิงอาจยืนแอนโอกอดกนกนาบคาบแก้วกุมคันได้เล่นดูมรสุมแล้วก็แซ่ซองบันทุกสิ่งของลงในระวัง

哈哈哈哈哈哈。

ยิ่งโหดังยิ่งรวยหนักนะโยมนะโอ้เงินทองจะไหลมาเขาว่าอย่างนั้นพระเวสสันดรก็เรียกชาลีกันหาให้ขึ้นจากสระชาลีได้ยินเสียงพ่อก็นึกอยู่ในใจว่านี่เราเป็นลูกกษัตริย์ที่ไหนเลยจะให้พ่อเรียกถึงสองครั้งสามครั้งมิบังควรพระชาลีก็จึงขึ้นจากสระน้ำมากอดพระบาทเบื้องฝาของพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถามชาลีว่ากันหาเราอยู่ที่ไหนชาลีก็บอกว่าผู้ที่มีภัยมาถึงตัวก็ย่อมพาตัวหนีพระเวสสันดรก็เรียกกันหาดุจเรียกพระชาลีกันหาก็ขึ้นมาจากสระน้ำกอดพระบาทเบื้องซ้ายแล้วก็ร้องไห้พระเวสสันดรก็ปลอบลูกทั้งสองว่านี่เธอทั้งสองจะได้เป็นสะพานเรียกว่าเป็นสะพานข้ามด่านกิเลสให้พ่อนี่ถ้าพ่ออยู่ในวังเจ้าทั้งสองจะไม่เดือดร้อนแต่พ่อมาอยู่ป่านี้ทรัพย์สินเงินทองสักบาทสักสตางค์พ่อก็ไม่ได้เอามามีเจ้าทั้งสองนี่แหละที่จะเป็นสำเภาทองสำเภาแก้วพาเสด็จพ่อนั้นให้ข้ามถึงมฤคเรียกว่าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณได้เมื่อปลอบลูกทั้งสองแล้วก็พาลูกทั้งสองมายังอาสมของพระองค์เมื่อมาถึงอาสมแล้วชูชกนั้นนั่งคอยท่าอยู่แล้วคอยจังหวะอยู่พระเวสสันดรก็นำชาลีกันหามามอบให้แก่ตาชูชกหลังน้ำติโนทกตกลงเหนือมือพามว่าอิทังเมธานังปิยบุตรธานีขอให้สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้านู้นเถิดบอกอย่างนั้นตาชูชกเมื่อ

ได้รับสองกุมารแล้วก็ใช้เถาวัลย์พันพระวรกรทั้งสองข้างก็คือมือทั้งสองข้างนั่นเองทั้งสองคนแล้วก็ฉุดกระชากลากตีไปชาลีกันหาก็ร้องเรียกให้พ่อช่วยพ่อก็ไม่ช่วยจนตาชูชกนั้นฉุดกระชากออกไปห่างอาสมสักเล็กน้อยชาลีกันหาก็ลังจนเชือกนั้นหลุดจากมือตาจูชกแล้วก็วิ่งมาอ้อนวอนสมเด็จพระเวสสันดรพระเวสสันดร นั้นด้วยโทสะเข้าครอบงำคือความโกรธพระองค์ก็เข้าไปในคันทกุฎีไปหยิบพระขันออกมานึกในใจว่านี่ลูกของเราก็มีพ่อมีแม่ที่ไหนเลยไอ้คนเนี้ยมันจึงมาทุบตีฉุดกระชากลูกของเราได้หยิบพระขันมาพอออกมาด้านนอกก็เกิดด้วยพระปัญญาปรเมศเรียกว่านึกขึ้นได้ว่าเรานี่ได้ให้ลูกทั้งสองคนนี้ให้แก่ตาจูชกกันแล้วนี่เป็นเรื่องของนายกับบ่าวเราจะกระทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเราทำไปความที่เราจะสำเร็จเป็นพระสัมโพธิญาณ นั้นคงจะไม่ได้แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตีฆ่าตัวชาลีกันหาว่าชาลีนั้นทองพันตำลึงส่วนกันหาที่นาน้องเงินทองอย่างละร้อยละร้อยช้างม้าวัวฝ่ายเมื่อถึงมือพราหมณ์และเมื่อใดความเป็นทาสก็จะหมดก็จะกลับกลายเป็นไทยเมื่อพระองค์ตัดเสร็จดังนั้นแล้วก็เข้าไปในคันทกุฎีปิดบานประตูชูชกก็ฉุดกระชากลากตีสองกุมารออกเดินเข้าไปในป่าชาลีกันหาเจอนกก็สั่งนกเจอไม้ก็สั่งไม้สั่งให้ช่วยบอกพระแม่ด้วยว่าลูกทั้งสองคนนี้ถูกไอ้พราหมณ์นฤโหดนั้นมันฉุดกระชากลากตีมาลากตีลูกมาเนื้อตัวนั้นมีแต่รอยไม้เหลี่ยมที่จะพราหมณ์คอยตีไว้ก็สั่งนกเจอนกสั่งนกเจอไม้สั่งไม้ในตอนนี้มีแหล่สั่งก็จะว่าให้โยมฟังเจียนซาทุกยกนินทานมินายาไปลา

ตำพามกันตีให้ด่วนเดินกันหาน้อยน้อยละหอยระหียนากาปกกาปียร่างหอก

มันเน็บมาในบาททำบงนะเย็บหินนะในดงนะแถมเดินไม่ไหวนะวันน้องอยากน้ำนะและหิวนมนะร่างกายลำบมมาแทบจะบันไดนะว่าพระชลีก็จึงได้ปอบกันหานะว่า

แห่งพันธายาเทียนเถิดบังออนนะว่าพี่นะจะอุ้มเอาพี่ก็อุ้มไม่ไหวนะไอ้เท่าจันนารายาแกง

อนก็เห็นจะหมอรันนานาเอาเมื่อชาติก่อนเราได้เคยผากลูกนกเอาชาติก่อนเราเคยได้โชกรู้กันว่ากามก็จึงสั้นน้องก็จึงได้ปองเรามาก็จึงได้พัฒนามารดาเทียนแต่

ที่นี่แม่ไปชมแม่คนอื่นก็มันชั่นเชิญที่ไหนนะเอาเหมือนหนึ่งได้นะชมมาลูกยานี่แม่จันตกทั้งวีละกินแต่ระกำนี่ดวงแม่จันช้ำนะอีกแล้วนานะจันต้องเบื่อเนตรนะหรือบายนานะไปเที่ยว

ียกเหมือนน้ำแม่กะเยียเรียกลูกนายไพศาลนะจ๊ะอาดุนดินนะกลัวแม่จันทรินละพันชนนี่แม่ไม่อาจทุกทนว่าทุกขเวท่านนานะเอาฝ่ายเท้าชูชกไอชาติชัวมันฟาดด้วยไม้นะไอเท้าจันรายมันคอยเขียนตีว่าตีกันหาน้อยน้อยแล้วก็มาตีพ่อชาลีนะตรงตราดน้องนะเที่ยจริงเขียวหน้าล่างมีตะลอยไม้เลียวเสียงฟับฟับฟับเฟี้ยวเฟี้ยวล่างมีตะลอยไม้เลียวละตีน้องคนเดียวก็น่าจะเวทหันหน้านะว่ากันหาน้อยน้อยนะว่าเฮลันนกแก้วนะมันจับกิ่งจานนะโอ้แก้วจานนะจงเอ็ดละ

นูนะเขาชื่อมัตตรีนาธรรมมาทางนี้นะให้ติดตามมานาธรรมไม่ถูกแม่แม่สังเกตดูเถิดแม่จานโลหิตมันเปื้อนทางอยู่นี่แม่สังเกตดูเถิดนะแม่นะว่าบัดนี้ตัวลูกนะยังเหลือแต่เนื้อเลือดนะตะพามันจะเชือดให้ปากท้ายว่าโอแม่ของหนูอยู่ที่ได้นะเป็นเหตุฉัน

สงสารเอ้ยหน่วยจองดันลุนสันสวัสดิ์เมื่อนิลาดลางห่างประมาณดา

อิติมะอิมินาปะกาเล

เห็นปรากฏต้องลาน่ะขึ้นรถน่ะกลับยังบ้านน่ะฉันถอนโยมหญิงอ่ะโยมชายน่ะจงตั้งใจรับเอาพรจากตัวฉันนะเสียก่อนในคนละสี

นะให้มีตรีสารเน่าผุดพองผิวพันนะเหมือนดังเงินยวงว่าสุวรรณสุขาก็อย่าได้นะว่าโยมจงสุขีนะเอาสุขทวีนะยันได้รวย

ินยืนนอนนะเอาสุขทาวรก็ไปทุกทุกที่ว่านะให้สุขแท้อย่าแพ้ทุกนะเจริญสุขตลอดนวตานะให้สุขฉันแลจนกายแก่ลงไปชราสุขวัดธนาอายุครบจำนวนนะว่าสุขทางโลกสุขทางธรรมนะให้สุขเป็นน้ำสุขเป็นนวลสุขชาตินี้ให้โยมมีครบถ้วนสุขชนะรั่วนิยมเลิศวิไลนะพละกำลังนะให้ตั้งมันเหมือนโซดาบันนะผู้ยิ่งใหญ่นะด้วยกำลังจิตลุมเนรมิตถวายฝากโยมนะขวายให้ท่าวนาวาอิทนาชิตังนาอุปัชิตังในสมดังที่รูปอวยพรนาที่ออกจากอกในดับโลกคายร้อนเอาหยุดพิมพ์และพรนาและลดนาคำพีนาในอาอ้วนสารโนเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติไว้จบพรแค่นี้นาจะก้าวแลราต่อก็จะได้พอเสียทีให้ญาติโยมสุขีสุขีโชคดีโชคดีกันทุกทุกโค

ดังอาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกกันที่8กันกุมารซึ่งมีธนาคารออมสินเป็นเจ้าภาพได้ร่วมจตุปัจจัยด้วยกัน 60,000 บาทนะเพื่อที่จะได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญในทางที่พระองค์นั้นได้ทรงแจกธรรมสืบต่อไปก็อาตมาภาพก็ขอจบในกันที่8ไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปการะฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัฐธรรมรัฐเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาเทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. สัมพุทธัสสะกะรณียะมัฏฐกุสเรนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอุชูจะสุวโจติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสุธรรมเทศนาในกะรณียะมัฏฐสูตรซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระชินวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เรียกพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้ามีหลายพระนามตามแต่ปางหรือตอนนั้นๆว่าพระองค์ได้ทรงทำอะไรตอนนั้นนั่นเองจึงเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าหากจะนับการสรรเสริญนามของพระพุทธเจ้านั้นมีการสรรเสริญมากมายซึ่งมากกว่าฉายาบุคคลใดๆในโลกเช่นพระบรมครูพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ชนะพระพิชิตมารเหล่านี้เป็นต้น

พระนามเหล่านี้เป็นเกียรติยศที่บุคคลผู้ประสบได้ตั้งถวายพระองค์ก็เหมือนกับคนดีๆที่เขาประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วหรือมีความเก่งกล้าสามารถในเรื่องนั้นๆเขาก็จะตั้งฉายาให้นักมวยก็มีฉายาแตกต่างกันไปที่เขาเรียกชื่อเดิมแต่ถ้าเอ่ยชื่อนั้นเขาจะรู้ทันทีนักร้องนักเขียนนักแสดงล้วนแล้วจะมีฉายาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ชมทั้งหลายได้ยินคำกล่าวพระธรรมาถึงพระพุทธเจ้าในพระนามต่างๆนั้นเป็นพระสมัญญานามที่ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราก็ควรที่จะทำเกียรติยศชื่อเสียงนั้นให้ปรากฏเกรียงไกรในทางตรงกันข้ามทำให้บอกคนเลวไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติเลวแล้วก็จะมีฉายาเรียกต่างๆกันซึ่งไม่ต้องเอ่ยอ้างนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะเริ่มสงสัยท่านทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานั้นอาตมาก็แสดงตามแบบบทแต่เพื่อลดความเครียดของท่านผู้ชมก็จะแสดงเป็นเชิงปาฐกถาไปด้วยสิ่งที่อาตมาได้กล่าวต่อท่านผู้ชมทั้งหลายถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นการอยู่ร่วมได้ในสังคมโลกนี้ในกัลยาณมิตรสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาพึงเพ่งพินิจในกิจอันควรทำเพื่อการอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กันด้วยความผาสุกสร้างความสันติสุขให้มีต่อกันและกันหนึ่งสักโกเป็นผู้กล้าแปลว่าเป็นผู้พึ่งได้อาศัยได้เครียดใจกล้าพึ่งพาอาศัยได้อุชุเป็นผู้มีอัธยาศัยซื่อตรงคงมั่นสุชูเป็นคนใจดียิ้มง่ายใจดีนั่นได้กล่าวไปทุกประเด็นแล้วทุกข้อแล้วข้อต่อมาก็คือสุวโจประวัติเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคำว่าสุวโจนี้เราแปลง่ายง่ายว่าว่านอนสอนง่ายคืออะไรคือเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรในการประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตัวเองไม่อดเบ่งว่าใหญ่นี่คือหลักการของการเป็นผู้ว่าง่ายคนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเพราะอะไรจะต้องวิเคราะห์วิจัยว่าไอ้คำว่าว่านอนสอนง่ายนั้นมันไม่ใช่อยู่ในวัยเด็กอย่างเดียวแล้วท่านมันอยู่ในทุกวัยนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นประถมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยหรือแม้แต่ก่อนตายก็ต้องสอนง่ายเพราะการตายนั้นเป็นการเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติในศาสนาพุทธของเราจะสอนให้คนทำจิตก่อนตายคือชักนำพาจิตด้วยบุคคลที่น่าที่รักนับถือเคารพบูชาเรียกบอกทางสวรรค์นิพพานและก็ไม่ใช่เรื่องของคนธรรมดาเท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดพุทธบิดาพุทธบิดาก็ยอมรับฟังลูกชายสุดท้ายแล้วพุทธบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่เสด็จสวรรคตคือไม่ใช่ไปสู่สวรรค์นิพพานดับกิเลสเป็นสมุจเฉทปาหานสมุจเฉทปาหานปาหานะพระประหารแล้วกราบราสู่อนุปาทิสสนิพพานคือดับโดยไม่มีบัญจขันธ์เหลือดับไปเลยดับทั้งสองอย่างเหตุที่พระเจ้าสุทโธทนะได้อนุปาทิได้นิพพานนั้นก็เพราะว่าแม้แต่ลูกชายของพระองค์ก็ยังเชื่อฟังคำสอนบอกทางสวรรค์นิพพานให้บุคคลที่ไม่เชื่อเพราะไม่มีศรัทธาในคำสอนนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนนิทานที่เขาเล่าๆกันที่อาตมาเป็นพระเทศใหม่ๆยายหอมแกขายหอยแกมีอาชีพขายหอยคือคงเป็นชาวทะเล
กไม่เคยทำบุญสุนทานยายหอมก็วันวันนั่งขายหอยสารพัดชนิดท่านช่างหอยขายหอยลวกหอยแกก็เก็บเงินเก็บทองไว้แล้วจิกาก็คิดล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้นะหอยจะเอาหอยที่ไหนราคาจะเท่าไหร่จะขายให้แก่ใครคำนวณการตลาดชีวิตของยายหอมขายหอยนี้ไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยฟังเทศฟังธรรมแกเอาเฉพาะของแกปัจจุบันชาติเท่านั้นแกก็มีฐานะเชียวก็ถือว่าเป็นแม่ค้าขายหอยรายใหญ่ก็สารพัดหอยทั้งหอยสดหอยแห้งส่งออกไปตามสถานที่ต่างๆด้วยความที่จิตของแกไม่เคยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้ายมรณกรรมก็มาถึงแกมันก็มีคนที่ปรารถนาดีต่อแกซึ่งมีความรู้เห็นแกถึงใกล้ถึงมรณกรรมรู้ว่ากำลังจะมาโดยฉับพลันเพราะว่าอาการป่วยนั้นเริ่มทรุดหนักลงเรียกว่าเข้าอาการตรีทูตตรีทูตกับกรรมนิมิตปรากฏต่อแกได้กรรมชั่วเรียกว่าอากรรมารมสองนิมิตารมนิมิตารมแปลว่าอะไรแกก็จะนึกถึงการขายหอยของแกกับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นแล้วนึกถึงไปล่วงหน้าวันพรุ่งนี้จิตแกไม่ได้อยู่กับตัวคตินิมิตมันก็ไม่ปรากฏต่อแกว่าจะไปดีหรือไปชั่วท่านที่มีความรู้ท่านนี้ก็เลยเปรกระซิบเอาดอกไม้กำหนึ่งเปรกระซิบข้างหูแกเดี๋ยวหอมถ้าต้องการไปสู่สุคตินะแกก็จิตใจก็เริ่มจะออกจากร่างแล้วภาวนาตามจะไปดีนะเป็นร่ำรวยสวรรค์อรหังยายหอมจิตของแกอยู่กับการค้าขายไปนี่ก็อรหอยไม่ใช่อรหังอรหอยเขาก็ตะโกนสู่อรหังอรหอยแล้วก็ครอกตายไปแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่ายายหอมจะไปเกิดเป็นอะไรแกก็จะเกิดเป็นหอยชนิดต่างๆกี่ภพกี่ชาติแล้วอายุมันก็สั้นท่านหอยชนิดหนึ่งๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกบางทีก็ตายแค่แต่ตัวเล็กๆเป็นไข่มันก็ตายบางทีก็ตายเมื่อตัวน้อยๆบางทีก็ตายเมื่อตัวโตๆภพชาติบางทีปีเดียวของปัจจุบันชาติของเราเนี่ยยายหอยเกิดฮะยายหอยถ้าเกิด3-4 วันต่อ1ชาติต่อ1ครั้งเนี่ยเกิดจะเป็นหอยกี่ประเภทล่ะท่านเพราะจิตก็ไปจุติตรงนั้นเรียกว่าคตินิมิตารมนี่เป็นเรื่องที่เล่ากันมาก็เห็นจริงท่านมันก็บอกบางคนตายเนี่ยพยายามหน่วงจิตเอาดอกไม้มือแล้วให้ถึงให้ไปไหว้พระจุฬามณีแต่ไม่ล่ะท่านคตินิมิตารมเคยชนไก่เขาเอานิ้วโป้งมาชนกันมันก็เป็นอะไรไม่ใช่เป็นกรรมเย็นเพราะจิตมันสั่งการอย่างนั้นบางทีก่อนตายก็กระโดดนะฮะกระโดดนั่งยองๆกระโดดไปกระโดดมาเพื่อชนไก่มันเป็นอย่างนั้นท่านนั่งยองๆแล้วกระโดดไปกระโดดมาไก่หันนะหันไปทางไหนก็กระโดดไปท่านหมุนก็เป็นวงอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาเคยเห็นไม่ใช่เคยเห็นแล้วท่านเคยอยู่ในวงคนชนไก่เป็นเด็กๆก็เห็นไม่ต้องออกเชื่อแล้วเวลาชนไก่ก็ทำไงท่านอาตมาก็จะบอกสูตรให้บอกสูตรคนชนไก่ให้ให้ท่านไปทำบาปกันต่อไปให้ทรมานสัตว์ต่อไปชนไก่ชนวัวนี่ท่านมันเจ็บนะท่านนะท่านสนุกกับการที่มันขวิดกันเนี่ยรู้ว่าวัวมันเจ็บวัวไม่รู้จักกันทำให้เป็นศัตรูกันขยุกเข้าหากันชนกะทิเนี่ยหัวกะโหลกกระแทกกันปังเลยท่านแล้วขวิดคอกันเนี่ยเอาเธอท่านมันไม่จำเป็นความสนุกนี้ไม่ใช่จำเป็นเลยท่านไม่เปลี่ยนไปเล่นกีฬาซะล่ะหรือไปเชียร์กีฬาเสียโดยไม่ต้องมีการพนันแล้วท่านก็จะได้รับได้รับกรรมแบบนั้นแหละมีหลายจังหวัดที่มีประเพณีชนวัวถามว่ามันจำเป็นไหมมันไม่จำเป็นเลยไก่ก็เหมือนกันมาทาดอก็เหมือนกัน

ถามว่ามันจำเป็นต้องไปฆ่าวัวกระทิงไหมอาตมาว่าความสนุกของมนุษย์ในโลกนี้มันสรรหาได้โดยไม่จำเป็นจะต้องไปทรมานสัตว์การที่ฆ่าสัตว์นั้นให้นึกเยอะๆเถอะว่าให้เราตั้งใจให้ดีว่าเป็นกรรมของเขาทำบุญให้เขาแล้วก็อาชีพของเราแล้วนำเงินส่วนนั้นไปทำบุญสุนทานเพราะที่สุดวัวกระทิงมันก็ตายแล้วก็มีความสุขแล้วศาสนาไหนมันสอนให้คนฆ่าสัตว์แล้วท่านไม่มีทุกศาสนาแล้วท่านเพราะนั่นท่านที่เราจะฆ่าสัตว์ใหญ่เราก็กินปลงกินปลาซะไม่ดีแล้วท่านเราจะว่าปลาในโลกนี้กุ้งหอยปูปลามันเยอะแยะไปหมดไม่ผิดหลักคำสอนแล้วดูแบบบาปไม่ใหญ่ใจไม่ห้าวถ้าบาปใหญ่ใจมันห้าวแล้วโหดเลยท่านคนชนไก่ก็เหมือนกันอาตมาก็เห็นหนึ่งต้องปลูกว่านน้ำเอาฟังไว้นะถ้าจะทำบาปกันต่อไปปลูกว่านน้ำเอาไว้สดสดถ้าไก่ขาหักต้องเอาใบพระพึ่งกับว่านน้ำมาพันขาไก่แล้วหัวว่านน้ำมาฝนทาไก่ท่านสองต้องมีขมิ้นทาอกส่วนไหนเป็นส่วนเนื้อเนี่ยมันอกแดงปัดสามก็คือว่าต้องมีว่านชนิดหนึ่งเรียกว่าสองชนิดว่านกาสักกับหนังแห้งฝนแล้วเอาน้ำกรอกปากท่านเอาน้ำแรกกรอกปากเพราะกรอกปากเข้าไปในตัวในไก่มันจะคันท่านมันจะจิกกันมันมากมันคันยุบยิบตามผิวหนังมันถ้าเป็นเม็ดคันเนี่ยเจ็บก็เจ็บมันก็มันท่านเราเป็นเม็ดคันที่หลังเกาโอ้โหเจ็บเจ็บบางคันนะฮะมันจะคันทั้งตัวท่านไก่มันก็เลยตีกันมันจะตาบอดตาแตกอะไรก็ตามมันคันมันว่านพยากาศกับหนังแห้งเลยท่านตากให้แห้งแล้วฝนฮะแล้วก็ทาที่ตัวมันแต่นี่หนังมันจะเหนียวจากข้างนอกข้างในแต่แข้งขาลูกตามันแตกมันหักนะท่านนะงอนมันฉีกมันไม่เหนียวถึงงอนท่านก่อนการมันฉีกไปหมดแล้วเราก็รับเดือยไก่มันโง่สิท่านเหลาเดือยไก่เพราะว่าไอ้นั่นแหละเสี่ยงมีคนหนึ่งชอบเล่นไก่ท่านอุ้มไก่ไปอุ้มไก่มาแหละอุ้มไปมาไก่มันดิเพี้ยเดือดตาแตกแล้วท่านก็เงี้ยงมันอะไรเดือยมันคมอ่ะท่านดิป้องตาแตกแล้วท่านอันนี้คือวิธีการเลี้ยงไก่ชนไก่จะลองไปใช้ดูเพื่อทำกรรมก็ได้นะถ้าชอบแล้วก็แต่เรื่องกรรมเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายบางทีเราหน่วงจิตบางทีเราจะดึงจิตของคนตายมาเนี่ยแล้วก็ดึงไม่ได้รายนี้ก็หวงของไม่รู้ของอะไรก็ตามกูก็หวงลูกหลานกูก็ไม่อยากให้ยุ่งยิ่งแก่มันยิ่งหวงยิ่งงกเขาเรียกยิ่งแก่ยิ่งงกยิ่งมีสมบัติมากมันก็ยิ่งงกมากจิตมันก็ฉุบอยู่กับของอย่างนั้นน่ะแล้วต้องมาหวาดระแวงว่ากลัวของหายหนึ่งระแวงคนในคนรับใช้ในบ้านสองระแวงคนในบ้านจะหยิบฉวยเอาไปสามระแวงโจรนอกบ้านจะมาวันหนึ่งนะคนวันหนึ่งของคนที่สะสมมันมีอยู่ในรายนี้ก็เหมือนกันก็สะสมไปสารพัดการสะสมพออายุเยอะแล้วก็ป่วยไข้พวกข้าก็ถึงแล้วถึงขั้นตรีทูตไอ้คนที่เป็นเขามีความรู้ต้องการให้ไปสวรรค์เห็นใกล้ๆลมหายใจใกล้ๆจะสิ้นลมแล้วเขาบอกภาวนานะอรหังแกก็หลับตาใกล้จะสิ้นใจอะไรหายไม่ใช่อรหังหืออะไรหายอรหังหืออะไรหายไอ้คำว่าหายในลมหายใจมันออกมาฟึดสุดท้ายท่านตายแล้วจะไปอะไรล่ะท่านผู้ชมก็เกิดเป็นสัตว์เฝ้าทรัพย์อยู่นั้นไม่เป็นงูก็เป็นนกว่าไม่เป็นนกก็เป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกมันก็มีอยู่เท่านี้ท่านหรือเป็นวิญญาณสัพพเวสีเฝ้าขุมทรัพย์อยู่แล้วใครหยิบไม่ได้นะผู้ชายก็ที่หวงของก็อาตมาบอกว่าหวงอะไรก็แล้วแต่จะมีแม่เหลียววางข้างๆเคาะพื้นใครจะอยู่แล้วเคา

0: นอนไขว่ห้างท่านหลีตามองแล้วขอบพื้นถ้าตายไปตอนนั้นละท่านถ้าเวลาถึงตายแล้วไอ้ชิ้นที่หวงของเนี่ยอีกไม่นานต้องเกิดเป็นจิ้งจกท่านและขจิบรากตามไอ้จิ้งจกที่เกิดใหม่ตัวนี้นะจะตามจะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแล้วนะพอขจิบแล้วหางสะบัดเนี่ยท่านหางก็คือไม่เรียวนี่คือกรรมแล้วร่ำรวยขนาดนั้นขนาดที่ว่าระดับชาวบ้านระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับชาติตายไปเกิดเป็นจิ้งจกมันเสียชาติเกิดไหมท่านผู้ชมเพราะไม่เชื่อการเสียสละหรือการปล่อยวางความไม่เชื่ออย่างนี้จะผลักดันตัวให้ตกต่ำในภพภายภาคหน้าอยู่ก็ไม่เป็นที่รักจากเขาก็ไม่อะไรตายไปเขาไม่คิดถึงแล้วก็เกิดเป็นอะไรเป็นจิ้งจกถ้าผู้หญิงล่ะแก่ๆแล้วก็หวงข้าวหวงของใครหยิบแล้วแอ๊ะแอ๊ะเอาไปเหรออันแน่แอ๊ะแอ๊ะอันแน่ตายไปนะท่านคตินิมิตไม่ดีหรอกต้องมีทุกแกเกิดชายบ้านนั้นทุกแกที่เกิดชายบ้านก็ไม่ใช่ใครหรอกก็เจ้าของบ้านนะญาติยายที่ตายไปเราดูลายตุ๊กแกท่านลายผ้าไหมนี่แหละถ้าเป็นคนไทยนะลายผ้าไหมถ้าเป็นคนต่างประเทศอาจจะเป็นลายสก็อตบ้างเป็นลายต่างประเทศบ้างก็ห่วงข้าวของเวลาตายไปแล้วเกิดตุ๊กแกก็เกาะชายขาบ้านตาถลนตาแดงกล่ำใช่ไหมใครหยิบไปแล้วก็โมโหลองแอะแอะแอะอันแน่แอะแอะแอะแอะอันแน่แล้วถามว่าลูกหลานมันจะรู้ไหมว่าเป็นย่าเป็นยายที่มาเกิดแล้วเป็นแม่ที่มาเกิดมันก็ต้องฆ่าทิ้งสิท่านไล่ทิ้งฆ่าทิ้งแล้วภพชาติมันก็เปลี่ยนไปไอ้ความไม่เสียสละนะฮะหวงมากอะตับมาแล้วตับมาแน่นอกต้องอ้าปากให้งูเขียวมาล่วงมาก็ทำไมอยากเกิดไปอย่างนั้นก็จะไปหวงทำไมแก่แล้วก็แจกให้หมดแล้วไม่จำเป็นกลัวว่าลูกหลานมันจะกบฏทรยศแจกแล้วให้มันแจกไปเลยไม่ต้องไปทวงบุญคุณเขาวันนี้เกิดเขาไม่เลี้ยงล่ะถ้าไม่อ้างเขาเลี้ยงท่านถ้าอ้างบ่อยๆนะเขาถือว่าเอาให้ทำไมอ่ะให้แล้วต้องไม่ทวงถามโกรธแล้วทำไมตามทวงคืนอย่าไปถามเขาเพราะท่านตัดสินใจให้คนดีแต่ถ้าให้ลูกหลานที่ไม่ดีแล้วท่านก็รับวิบากกรรมเองไม่ต้องไปกลัวหรอกยิ่งให้เขายิ่งไปบริหารเป็นแล้วเราก็จะหมดภาระในการที่จิตใจเราจะห่วงสิ่งที่เรามีอยู่เมื่อฉะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยสมัยพระเจ้าอยู่ก็เหมือนกันเศรษฐีคนหนึ่งนั้นตายไปแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยเกิดมาเฝ้าทรัพย์ห่วงทรัพย์สมบัติห่วงทรัพย์สมบัติตายมาแล้วก็เกิดมาเป็นลูกขอทานที่ท่านเป็นลูกขอทานมันก็เขาเรียกรูปร่างเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นก็อยู่กับดินนะท่านแล้วจะไอเด็กขอทานคนนี้นะฮะมันก็ร้องที่จะไปบ้านนี้เพราะเราจะตายไปแล้วนะ10 เดือน15 เดือนไอรูปบ้านนี้ก็ตั้งท้องจะเป็นลูกสะใภ้หรือลูกสาวก็ตั้งท้องอันนี้ก็มีปรากฏแต่ นี่ไปตั้งท้องในคนขอทานเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยบริจาคคุณจะอัตคัดในชาตินาและจิตที่หวงนะมันเป็นอย่างนี้แล้วจะคานเข้าบ้านเนี่ยถามว่าไอ้ลูกชายลูกสาวที่มันเป็นเจ้าของบ้านรายใหม่เนี่ยมันจะรู้ไหมว่าพ่อมันเกิดไปแล้วเกิดเป็นเด็กผู้นี้เด็กยากจนคนนี้เขาก็จับตีแล้วโยนออกนอกบ้านพุทธเจ้าท่านเสด็จมาท่านบอกอ้าวไปโยนพ่อมาทำไมล่ะโอ้โหท่านลูกที่เป็นเจ้าของบ้านรายใหม่ซึ่งเป็นลูกเศรษฐีผู้ตายโกรธพุทธเจ้ามาบอกไปโยนพ่อทำไมก็เลยถามว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่านี่เป็นพ่อของฉันอัธนาเพราะเขาหวงสมบัติเขาไม่เคยบริจาคซึ่งลูกเศรษฐีก็ยังไม่รู้จักพุทธเจ้ามาตถาคตจะพิสูจน์ให้ลองไปเรียกชื่อพ่อข้างๆหูสิ แล้วอาบน้ำอาบท่าให้ดีเรียกกระตุ้นกระตุ้นสัญญาเก่ากระตุ้นสัญญาเก่าขึ้นมากระตุ้นขึ้นมารีบกระตุ้นด้วยชื่อมันจะถูกอะไรที่มันถูกกระตุ้นเนี่ยท่านมันจะนึกได้แต่ไปเลี้ยงดูพ่อให้ดีแล้วตอนนี้พ่อด้วยนะเด็กไอ้เด็กนะปีศาจครุฝุ่นเรียกว่าพอดีแล้วอยู่แล้วหลายวันลองถามชื่อพ่อสมบัติไปที่ไหนไอ้เด็กคนนี้ก็คลานไปคลานไปอยู่ตรงไหนไปเจอสมบัติที่นั่นอ่ะทั้งนอกบ้านในบ้านทั้งที่ซุกซ่อนเอาไว้บางทีก็เกิดเป็นสุนัขท่านถ้าเรียกชื่อเก่านะกระตุ้นบ่อยๆนะมันก็ไปดมถามว่าทำไมจิตมันจึงผูกพันอย่างนั้นเพราะว่าไม่เชื่อคำสอนตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นอาตมาจะบอกว่าคนที่บ้านนอนสอนง่ายเนี่ยสุวโจเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาก้มหน้ารับฟังคำสอนสังวรระมัดระวังไม่ทำนอกเหนือนอกคำสั่งมันเป็นอย่างนี้คนที่จะฟังคำสอนได้เนี่ยมันต้องมีกิริยามารยาทที่ดีถ้าเสียงไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่ความชั่วมันจะเข้ามาหามันจะเก่งจะเบ่งจะกลางแล้วก็โดยไม่มีอะไรเลยเหมือนลูกโป่งเปล่าๆที่อัดแก๊สอัดลมเข้าไปแล้วมันก็หลุดลอยไปสุดท้ายมันก็ระเบิดนะท่านพอเจอไฟมันก็ระเบิดคนทั้งหลายที่ดื้อเด็กทั้งหลายที่ดื้อหนุ่มสาวที่ดื้อก็เหมือนกันมันจะไปเบ่งลมอยู่นะสุดท้ายเนี่ยไปเจออะไรมันกระทบเข้าก็ระเบิดตูมระเบิดอารมณ์โกรธตูมตามขึ้นมาเขาเพราะเราไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์พระสงฆ์พระเจ้าผู้นำศาสนาในศาสนาของตนของตนและไม่ฟังและไม่อ่านด้วยนี่คือสิ่งที่บอกไว้คณิการที่เราฟังคำสอนเนี่ยฟังคำสอนอย่างไรจิตใจของคนจะฟังคำสอนตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่หรือทุกวันเนี่ยทุกวันเราต้องรับความรู้จากเขา
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตสูตรประการที่4ก็คือสุวโจหมายถึงการเป็นบุคคลที่ว่านอนสอนง่ายมีสติปัญญาในการเพ่งพินิจปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมการเทศนาธรรมในตอนมหาเสด็จตำรับใหญ่ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: งานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

ครับคาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อย
จนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่น

ถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ

เงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆ issue นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คือไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเค้าเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เค้าอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์เนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกําไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้

0: ู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ ระบบโลจิสติกส์เทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ตรีวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุน

ได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: แคทตี้หนูดูอะไรอยู่ลูกหัวเราะ
1: หนูดูเค้าเชิดตุ๊กตุนของต่างประเทศอะค่ะ
0: แล้วนายยายขอดูด้วยมีค่ะมีมาหลายสิบกว่าปีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังจะมีอยู่หรือเปล่า
1: เมื่อกี้นี้ดูการเชิดตุ๊กตุนของชาวต่างชาติค่ะเขาเล่นแบบว่าขยับปากแล้วเขาก็ขยับแขนขยับขาแล้วก็มีภาพประกอบเยอะเลยแล้วก็แล้วก็เดินไปมาค่ะ
0: มีความทรงจำดีๆได้ดูได้รู้เรื่องหุ่นกระบอกมาแต่ช่วงนี้ยายโตขึ้นมาก็เงียบๆหายๆไปจะมีบ้างหรือเปล่ายายก็ยังไม่ทราบนะคะ
1: นี่ค่ะยายพันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยอะค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะเหรอมีนะ
1: ยายพาหนูไปหน่อยได้ไหมอะคะ
0: ได้สิค่ะไปหนูก็เอาที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวยายพาไป
1: มีแล้วค่ะถ้างั้นเราไปกันเลย
0: เราเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีไหม
1: โอเคค่ะ
0: ไปเลย
1: หนูเจอกันตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วหนูก็เข้าไปดูอะค่ะเขาบอกว่ามีเขารวบรวมหุ่นกระบอกของไทยมาเยอะมากเลยค่ะแล้วหนูก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อุ้ยดีใจค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่อยากเรียนรู้และยิ่งเป็นหลานเราชอบดิเราก็ยิ่งจะสนับสนุนนะคะ
2: เมื่อคุณยายกับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจไปด้วยกันแล้วการผจญภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังจะไปนี้จะมีการเรียนรู้เชิดหุ่นแบบใดรออยู่จะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปติดตามชมกันนะครับแล้วคู่หูต่างวัยคุณยายคุณหลานก็เดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยสถานที่ที่เรียกได้ว่าที่เดียวจบครบการเรียนรู้เรื่องหุ่นกระบอกไทยครับโดยบ้านหลังนี้เปิดให้ผู้คนทั่วไปที่มีความสนใจมาเรียนรู้ร่วมประดิษฐ์ชมการแสดงและเชิดหุ่นกระบอกได้เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมไทยที่นับวันจะสูญหายไปตามกาลเวลา
3: สวัสดีครับเคที่
0: สวัสดีค่ะคุณครู
3: เป็นไงมาไงกันเนี่ยมาถึงวันนี
1: ้คือว่าหนูเสิร์ชดูใน YouTube อ่ะค่ะแล้วมันมีตุ๊กตาที่มันพูดได้อ่ะค่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าเมืองไทยมีบ้างมั้ยคะ
3: ในประเทศไทยมันมีหุ่นอยู่หลากหลายประเภทนะเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบไทยโบราณก็จะมีหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยอยุธยาประมาณ300กว่าปีแล้วนะครับหุ่นวังหน้าตั้งแต่ต้นโอสินนะครับแล้วก็มาหุ่นกระบอกที่เราเห็นที่บ้านตุ๊กตุ๋นนี่แหละก็จะเป็นหุ่นละครเล็กของอาจารย์โจหลุยซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกเลยนี่คือหุ่นไทยแบบโบราณดั้งเดิมแต่ถ้าเป็นหุ่นสมัยใหม่อาจจะมีหุ่นเชือกหุ่นถุงมือก็ถือว่าเป็นหุ่นไทยสมัยใหม่ได้นะครับไม่จำกัดอะไรมากมาย
0: ก็น่าสนใจนะคะก็จะได้เรียนรู้ยายก็จะได้รู้บ้างเพราะว
3: ่
0: ายายก็รู้บ้างนิดๆน้อย
3: ๆ
0: ของไทยเรามีแบบนี้โหน่าชื่นใจค่ะ
3: ที่บ้านตุ๊กตุ๋นก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเผยแพร่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยการเชิดหุ่นกระบอกไทยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้คุณยายคุณหลานได้ทำมากมายเลยทั้งประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยตัวจิ๋วแล้วเอากลับไปบ้านเลยถือว่าเป็นตัวเดียวและตัวแรกในชีวิตตัวเดียวในโลกเลยนะสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะก็มาลองเรียนหัดเชิดหุ่นกระบอกไทยดูบ้างดูซิว่ามันยากขนาดไหนแล้วสำคัญเลยว่าเราอยากให้คุณยายคุณหลานเนี่ยมาดูว่าความเป็นไทยเนี่ยมีความน่าภาคภูมิใจอย่างไรบ้างมันมีความวิจิตรสวยงามอย่างไรบ้างแล้วเราถือว่าเป็นหุ่นไทยซึ่งอยู่ระดับต้นๆของโลกได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยไหม
1: โอเคค
3: ่
1: ะ
3: มาเลย
1: ไปได้
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์1แห่งบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยคนนี้นี่เองครับ
3: แล้วก็จริงๆคือเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะไทยเพียงเห็นว่าหุ่นกระบอกน่าจะเป็นสินค้าขายได้เท่านั้นเอง
4: ราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มหัดทำจากในหนังสือแต่พอขายเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการค้าการขายใช่ไหมเราไม่ค่อยมีความสุขกับการที่เราต้องแข่งขันสักเท่าไหร่จนวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติด้านหุ่นกระบอกไทยโดยตรงเนี่ยก็ขอไปเรียนการเชิดกับท่านสิ่งหนึ่งที่เราเปลี่ยนไปจากนักธุรกิจหรือว่าการค้าการขายคือคุณยายบอกว่าแค่เธอมาฉันก็ดีใจแล้วจริงๆผมไปคือผมไปเพื่อต้องการทำธุรกิจแต่พอเจอคำพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเรากลับมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณยายเชิดคุณกระบอกไทยมาเกือบ90ปีเนี่ยคุณยายมีความสุขได้อย่างไรคุณยายบอกคือการให้เราก็เลยเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยเราลองเผยแพร่สิ่งที่เราทำดูบ้างไหมเผื่อมันจะทำให้เรามีความสุขบ้างสุดท้ายเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เป็นบ้านหุ่นกระบอกไทยให้คนได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้การเชิดการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำนานมากสุดท้ายสิ่งที่เราได้คือความสุขเราไม่ต้องมีกำแพงใดๆมาปกป้องตัวเราต่อไปแล้วเราทำด้วยใจที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้มาคือทำต่อไปนะอย่าให้มันสูญหายนะทำสวยจังเลยมันเป็นเหมือนยาหอมอ่ะเราก็เลยเปิดบ้านหลังนี้เรียกเป็นรูปธรรมเลยเป็นบ้านคุณกระบอกไทยโดยแท้จริงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาวันนี้ก็ประมาณสัก20ปีแล้วแต่วันนึงพอเขาเรียกเราว่าครูเนี่ยมันแอบยิ้มในใจอ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูของเราที่เราเป็นผู้ให้ถึงแม้ว่าเราจะให้มากน้อยหรือว่าจะดีขนาดไหนเราไม่ทราบแต่วันนี้เราทำได้เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันได้เพิ่มพลังได้เพิ่มคุณค่าต่างๆได้เพิ่มความพยายามให้เรามากยิ่งขึ้นมันมีหลายๆอย่างที่มันค้ำคอเราอยู่ไม่ใช่เพราะค้ำคอเพราะว่ามันจำนนนะเป็นเพราะเราตั้งใจที่เราจะต้องทำเพราะเราบอกกับคนอื่นเสมอแล้วว่าเราจะทำหุ่นกระบอกไทยจนไม่มีแรงทำ

การเชิดหุ่นกระบอกก็อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนแล้วก็รวมถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะก็คือเป็นการก็เป็นการออกกำลังกายชนิดนึงที่ค่อนข้างเบาก็คือถือว่าเหมาะกับผู้สูงอายุในแง่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักเกินไปแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องใช้สายตาที่ดีพอแล้วก็การทำงานประสานการระวังตาแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายการทรงตัวที่ดีเพราะว่าต้องมีจังหวะบางจังหวะที่ต้องมียืนด้วยขาข้างเดียวแล้วก็การใช้มือเพื่อจับตัวไม้ที่อยู่ไว้เชิดหุ่นกระบอกการบิดข้อมือการใช้มือเนี่ยก็ต้องสัมพันธ์กับเพลงหรือว่าท่าทางประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่มีการบาดเจ็บข้อมือมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นคนที่มีอาการเช่นปวดข้อมือมีอาการปวดร้าวหรือแป๊บๆที่ข้อมืออยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำหรือถ้าเกิดว่าไม่เคยมีอาการเหล่านี้มาก่อนแล้วอยากจะทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าให้พันด้ามตัวไม้จับเพื่อเชิดหุ่นกระบอกค่ะให้หนาขึ้นแรงกำหรือกดไปที่ตัวไม้เชิดหุ่นกระบอกเนี่ยก็จะได้ลดลงก็จะสามารถเชิดได้เหมือนปกติโดยที่ซัพพอร์ตข้อมือเราไปด้วยนะคะ

0: เอาล่ะครับเมื่อพร้อมกันแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยบทเรียนการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือการร่วมประดิษฐ์หุ่นกระบอกจิ๋วสุดพิเศษจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองไปดูกันนะครับว่าหุ่นกระบอกของทั้งคู่จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ถึงกิจกรรมพิเศษแล้วนี่พิเศษสำหรับคุณยากับคุณหลาเลยนะครับเรามาทำหุ่นกระบอกไทยการคนละตัวหนึ่งตัวแต่ว่าอาจจะเป็นตัวจิ๋วๆเล็กๆนะเพื่อไปที่ระลึกนะครับโดยที่พี่หนึ่งจะให้นะครับนี่มีหัวถอดมาก่อนนะไม่ใช่กระสือนะ
2: ถอด
1: เป็นหัวนะครับแล้วก็ระบายสีกันครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะให้สีนะครับซึ่งจะเป็นสีอะคริลิกธรรมดานะครับเขาบอกว่าเวลาวาดหน้าหุ่นกระบอกไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันละเอียดหรือว่ามีเส้นคมกริบอะไรมากมายนะครับเราวาดให้ได้อารมณ์ก็พอแล้วนะฮะจะให้ผู้การคนละหนึ่งอันเล็กๆนะครับแล้วก็เราระบายได้ตามจินตนาการของเรานะครับดูซิว่าเราจะวาดสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นหุ่นกระบอกไทยแบบโบราณที่เป็นวรรณคดีไทยเช่นพระรามก็มีผิวกายเป็นสีเขียวสีหน้าสีเขียวแล้วก็ต้องระบายสีเขียวพระลักษณ์สีทองเป็นต้นครับพระสัตว์หลุดก็จะมีสีต่างๆตามเขาเรียกบุคลิกนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จำเป็นต้องระบายสีผิวตามนั้นเนี่ยเราสามารถให้เป็นสีขาวก็ได้เปรียบเสมือนหน้าหญิงไทยโบราณหน้าตาขาวๆเขียนคิ้วดำๆตาแดงๆก็พอแล้วนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาเลยครับบรรเลงเลยครับ
3: บรรเลงเพลงดัง
1: ดูซิว่าคุณยายคุณหลานใครจะชนะเลิศนะฮะ

0: คุณยายจะเอาหน้าสีอะไรอะคะ
1: ยายก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ยายจะเขียนคิ้วก่อนคิ้วต้องเป็นสีดำอยู่แล้วใช่ไหมตาก็อาจจะเป็นสีดำก็ได้หรือสีเขียวก็ได้เหมือนพระอินทร์พระอินทร์น่าจะมีตาสีเขียวเนาะ
0: แล้วเขาเลยเอาเป็นสีเนื้อเลยค่ะ
1: เนื้อ
0: เนื้อคน
1: เออแต่เราต้องรูปเอาตรงนั้นเป็นเนื้อเหรอโอ้ยนั่นยายก็ต้องเป็นขาวก่อนสีเนาะถึงค่อยมาเขียนคิ้วได้เนาะ
2: แหมพอเป็นเรื่องของศิลปะงานจับผู้กันดูท่าจะเข้าทางเจ้าหลานเคที่ดูสนุกสนานธรรมัดธรรมแงซึ่งตรงกันข้ามกับยายจ๋าของเราที่ดูจะถนัดจับตะหลิวซะมากกว่า

0: ของหุ่นกระบอกไทยค่ะแล้วก็ได้ระบายสีเจ้าหุ่นกระบอกไทยอันนี้ด้วยค่ะตอนแรกไม่รู้ค่ะว่ามีหุ่นกระบอกแบบของไทยด้วยค่ะเห็นแต่ของชาวต่างชาติค่ะรู้สึกว่าภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เกิดเป็นชาวไทยค่ะแล้วก็มีวัฒนธรรมอันสวยงามอย่างนี้ค่ะวันนี้ได้หุ่นกระบอกไทยตัวแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะที่เกิดมาภูมิใจมากเลยค่ะและไม่คิดว่าตัวเองจะระบายสีได้เก่งขนาดนี้เอ็นคุณยายตั้งใจทำมาทำแมงมากเลยค่ะทำเหมือนมากหน้ามากเลยค่ะ
1: ว้าวว
2: ันนี้ได้ทำแต่โทษนะคะยายทำไม่สวยก็ดูสิหน้ายายเหมือนมาร์คเหมือนมาร์คหน้าเลยสนุกค่ะแต่ของหลานสิคะสวยมากเขาละเอียดอ่อนยายคงจะเก่งแค่กับข้าวแล้วมั้งหุ่นก็บอกคงไม่ได้เรื่องอะ
1: รู้สึกชื่นใจนะรู้สึกเรายังมีคนที่สนใจยังมีคนที่ชื่นชอบในศิลปะไทยอยู่นะครับเวลามาปุ๊บเนี่ยเรามักจะมีพลังทุกครั้งที่มีแขกมาเยี่ยมมาเยือนนะครับถือว่าเป็นยาหอมเป็นกำลังใจสำหรับพวกที่เราทำงานศิลปะไทยซึ่งทุกคนมักจะลืมไปจากสังคมไทยเขาบอกว่าเขามีความสนใจในงานของศิลปะหุ่นกระบอกไทยแล้วก็อยากจะเห็นว่าความแตกต่างของหุ่นไทยกับหุ่นต่างประเทศเป็นอย่างไรหลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเสมอว่าหุ่นไทยมันมีแค่ประเภทเดียวก็คือหุ่นกระบอกไทยจริงๆเราก็จะนำเสนอว่ามันมีหลากหลายมีทั้งหุ่นหลวงหุ่นบางหน้าหรือว่าหุ่นละครเล็กแล้วก็มีความแตกต่างกับหุ่นทางชาติตะวันตกอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะพยายามให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้จับต้องจากของจริงๆได้สัมผัสจริงๆแล้วเขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าศิลปะไทยไม่ได้ไกลตัวจากตัวเขา

ข้อมูลชวนรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยหุ้นกระบอกหรือการเล่นหุ้นนั้นไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยหรือสยามประเทศในอดีตเท่านั้นในหลายประเทศตะวันตกและเอเชียตะวันออกอย่างจีนก็ปรากฏให้เห็นและเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามก็มีส่วนในประเทศไทยนั้นเท่าที่สืบค้นและคัดย่อๆมีบันทึกไว้คือจดหมายเหตุของบาทหลวงตาชาร์ดและจดหมายเหตุของลาลูแบร์สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจดหมายเหตุทั้ง2ฉบับได้บันทึกถึงการเล่นหุ่นไว้ทำให้สันนิษฐานได้ว่าการเล่นหุ่นน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์นับมาจนถึงปัจจุบันก็มากกว่า300ปีครับ

และแล้วก็มาถึงช่วงที่สำคัญที่เหล่าบรรดาเทรนเนอร์ผู้นำการออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณยายกับคุณหลานด้วยบททดสอบให้ทำการเชิดหุ่นของตนเองเป็นการแสดงหนึ่งเรื่องแหมฟังแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับติดตามให้กำลังใจทั้งคู่กันเลยดีกว่า

การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นศิลปะที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากหุ่นบางตัวคือตัวพระยักษ์และลิงต้องใช้คนเชิดถึง3คนในการเชิดหุ่น1ตัวผู้เชิดจะต้องแบ่งหน้าที่กันและจะต้องร่วมงานกันอย่างดีเยี่ยมคนที่1จะเป็นหลักในการเชิดมือซ้ายเชิดลำตัวมือขวาเชิดมือขวาของหุ่นคนที่2ต้องใช้มือขวาเพื่อเชิดมือซ้ายของหุ่นคนที่3ต้องใช้มือทั้ง2ข้างเชิดฝ่าเท้าของหุ่นและทั้ง3คนต้องเชิดให้ทุกส่วนมีความสัมพันธ์กับจังหวะของดนตรีอีกด้วย

0: ปรบมือให้ปรบมือให้อาจจะเมื่อยคุณหนึ่งถือให
1: ้ขอบพระคุณค่ะคุณ
0: มาขอบคุณมากไม่มีกลับ
1: ด้วยมากค่ะที่ได้สอน
0: มันไม่ยากนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควร
1: แหมขนาดครูไปเรียนกับท่านอาจารย์ใหญ่แล้วก็ยังเป็นปีเลย
0: ปีใช่ครับ
1: นี่คุณย้ายขึ้นมาไม่กี่ชั่วโมง
0: แค่เราเรียนรู้ว่าเทคนิคมันเชื่อมกันยังไงก็พอแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องให้คล่องแคล่วอะไรมากมายหรอกสามารถไปบอกต่อว่าเขาเชื่อมกันยังไงเขาจับกันยังไงได้เท่านั้นเองคือบ้านตุ๊กตุ๋นครูบอกท้ายต้องการให้ทุกคนได้เรียนรู้และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเท่านั้นเองครับผม

0: นใจเรื่องหุ่นกระบอกไทยแล้วก็ประวัติค่ะว่ามันมีมานานหลายปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูยังเป็นกับไตแซ่พุงอยู่เลยค่ะหนูอยู่ชาติที่แล้วค่ะ
1: โอ้ยสนุกชอบแหมลำยังไม่ทันเชิดลำนู่นลำนี่โอ้ยเก่งมากค่ะ
0: แซ่พุงแล้วบอกก็ชอบมากเลยค่ะแต่ว่าต้องฝึกเยอะๆเพราะแค่วันเดียวก็พอรู้อยู่จะได้ไปบอกให้คนอื่นเขาฟังไม่ต้องเก่งมากก็ได้หนูคิดว่ามันน่าสืบสานวัฒนธรรมอย่างนี้ต่อไปค่ะให้เพื่อนๆน้องๆรุ่นหลังได้รู้ค่ะขอชวนให้ทุกคนมาบ้านตุ๊กตุ๋นหุ่นกระบอกไทยด้วยกันนะจ๊ะมีความรู้มากมายแน่จ้า
2: ว้าว
1: ประทับใจกับกิจกรรมเชิดหุ่นกระบอกค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้งที่เราอายุเยอะป่านนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้รู้ว่ามีหุ่นกระบอกตั้งหลายสมัยละแต่เรายังไม่เคยได้มาเชิดเองพอดีได้มากับหลานสาวคนนี้ดีใจมากค่ะถามว่าเชิดยากไหมก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ไปนานๆหรือได้ศึกษาไปเป็นปีเหมือนครูที่เขาบอกกว่าจะเชิดได้ก็เป็นปีเรามันแค่วัน2วันหรือแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไปได้อะไรได้นิดๆหน่อยๆก็ดีแล้วค่ะก็ควรจะบอกลูกๆหลานๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ช่วยพาเด็กๆเนี่ยมาชมหุ่นกระบอกที่ตัวตุ๊กตุ๋นบ้านของคุณครูอะค่ะจะได้รู้และได้ศึกษาว่าเป็นมายังไงจากรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนได้มาเรียนรู้ไว้มันก็ดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องวัฒนธรรมไทยเราหุ่นกระบอกไทยเราจะได้ไม่ต้องสูญหายไปจากประเทศไทยเราค่ะ

0: จริงๆสิ่งที่เราเจอกันตั้งแต่วินาทีแรกจนเราทำกิจกรรมกันเสร็จเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณยายได้ฝากเอาไว้ให้เขาได้เรียนรู้ว่าคุณกระบอกไทยคืออะไรเขาสามารถเรียนรู้ว่ามันเชิดอย่างไรบ้างเรียนรู้ประวัติความเป็นไทยแต่ว่าส่วนเขาจะไปสืบสานต่อกันอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่ผมได้ทำในหน้าที่ของครูหุ่นกระบอกไทยหรือว่าผู้ที่สืบสานหุ่นกระบอกไทยนั่นคงจะเต็มความสามารถของตัวเราแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมได้คุณคือกำลังใจของพวกเราที่จะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำงานสิ่งเหล่านี้ต่อไปถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเชยล้าสมัยอาจจะมองว่าไม่ทันโลกเลยก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมักจะบอกกับคนเสมอว่านี่คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือความเป็นไทยนี่คือรากงามของเราคุณจะมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณจะมีความสามารถบอกกับชาวต่างชาติได้ว่าคุณเป็นไทยได้อย่างไรก็คือศิลปะเหล่านี้แหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพวกคุณ
1: ก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการทำงานที่ประสานกันของในหลายๆระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตาความทรงจำเราต้องจำท่าทางแล้วก็จำอิริยาบถต่างๆที่เราจะเชิดไปกับหุ่นกระบอกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานหลายๆระบบพร้อมๆกันให้สัมพันธ์กันเนี่ยมันต้องมีการฝึกที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะทำให้สามารถที่จะพัฒนาสมองได้

ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาท เมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วันนี้ก็เป็นอีกคราวหนึ่งที่เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ในพระบรมโกศซึ่งท่านเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นครูของแผ่นดินเป็นเสด็จพ่อของพวกเราเราได้พร้อมใจกันบำเพ็ญกุศลแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สำคัญคือกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกหลากหลายตามแต่ศักยภาพวิธีการและโอกาสของตนที่พอเหมาะพอควรการได้ทำอย่างนี้หลายๆภาคส่วนก็ได้ทำกันได้ปฏิบัติกันตามสมควรตามเหมาะสมเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะในตนเป็นเบื้องต้นแล้วธรรมะเบื้องต้นเหล่านี้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆมีพระมหากรุณาธิคุณให้พวกเราได้อยู่ในพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประทับใจเรื่องนี้จนปรากฏให้เห็นทั่วโลกเป็นสักขีพยานในขณะเดียวกันพวกเราก็ได้น้อมนำธรรมะจากการปฏิบัติถวายกตัญญูกตเวทีที่ทำต่อพระองค์ท่านอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องปฏิบัติต่อไปอย่างเช่นในช่วงนี้วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆในคราวที่เป็นสัตมวานคือร้อยวันในการเสด็จสวรรคตด้วยแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆที่มากมายสำหรับการปฏิบัติตามภาระงานของตนเพื่อที่จะสอดคล้องกับ